0: วัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟังกลุ่มบริษัทอาเซียนกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้การพัญญพัฒน์ดั่นตราก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธนเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธนเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเริ่มจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
3: รุ่นสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์นี่ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหมพรุ่งนี้ก็จะเจอโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบังอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
3: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือนตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่วันชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77ปีนะครับทุกปีเนี่ยประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะจัดวันชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมูนิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงน
2: ะ
3: ไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปีของเขาเนี่ยสำคัญอย่างไรก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าวันชาติเขานับต่างกันนะครับไต้หวันเนี่ยนับวันชาติตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการปฏิวัติซินไห่นะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันนี่แหละนะครับ อันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันมีความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันนั้นสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์ 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา1ล้าน2แสนบาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสียมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบเนี้ยครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ2 3ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์และ23ล้านคนของไต้หวันมหาเนี่ยแน่นอนรายได้

0: ขาต้องสูงไปเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณมัชรินอาจจะยังไม่เกิดนะคุณปิยภัทรอาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษนะ2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำไต้หวันมากในการที่พลิกประเทศแล้วก็ไปลงทุนดึง TSMC มานะครับนั้นวันหลังเดี๋ยวจะเล่าใหม่อีกทีแต่วันนี้ขอขยายภาพในภาพแมกโรหน่อยนะครับในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกบริษัทระดับโลกเอ่ยชื่อมานะครับ NVIDIA AMD นี่ก็เป็นบริษัทผลิตชิปชุดใหญ่เลยนะ Apple Google Qualcomm อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาพึ่ง TSMC ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด์แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องก็ทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันเนี้ย TSMC เขาปลูกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกเนี้ย AI หยุดชะงักแน่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง data center ที่เราเถียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก data center ด้วยมือถือใช่ไหมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า first island chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ต้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะวันนี้สหรัฐเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง อีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านเรือสินค้าในโลกเนี่ยคือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกเนี้ยต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3 วัน 5 วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไร แปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้น่ะนะครับเรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลกอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์หน่อยนะประเทศฝากประชาธิปไตยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันไปกันได้กับระบบประชาธิปไตยไหมไต้หวันเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นวัฒนธรรมจีนนั่นแหละนะครับแต่เป็นระบบประชาธิปไตยที่โลกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถึงแม้จะมีวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยคุณก็เป็นประชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีสุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวก Biomedical Hub เป็นฮับทางการวิจัยยาเป็นฮับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณวิจิพัฒน์คุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไงท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทที่เดลต้าคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB cluster เนี่ย printed circuit board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยนี่กลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอ่ะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทนึงดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทนึงดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณพิญญพัฒน์ก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่าประมาณนี้น
1: ะค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางท
0: ีใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นแล้วก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็น Detroit Asia แต่เราประกอบรถเฉยๆนะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิญญพัฒน์วัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หาย

0: 2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เจ็ดนาฬิกา17นาทีค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันวิรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
5: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆหรือว่าโลกที่มีต่อไต้หวันนะครับ Pew Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24ประเทศคุณเพ็ญจพัฒน์คุณวัชรินทร์ครับ24ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ 48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25%ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอใน24ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2ประเทศเท่านั้นคุณเพ็ญจพัฒน์คุณวัชรินทร
4: ์
5: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวก
4: อ
5: ินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37% มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศหนึ่งแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมๆทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอ
4: ัน
5: นี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณพิพัฒน์คุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ82% มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอ Pew Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันยังไงนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนอินโดนีเซียชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10% ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ช ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3ประเทศนี้ไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า 400,000 คนต่อปีเลยนะคุณเพชรพัฒน์คุณวัชรินทร์เคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
4: ยังไม่เคยเลยค่ะ
6: แกไม่อยากค่ะ
4: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองชีพพอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนาะแล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
4: ่
5: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วเขาวางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็นthe heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เขาตรงกับบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชวนคนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักๆอาหารคุณกักๆอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ่
6: ะ
5: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคุณเยอะขึ้นเนาะนะแล้วตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือ1ใน3คนอาเซียนคุณพิชภัทรคุณวัชรินอยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยและคนอาเซียนส่วนใหญ่ชื่นชมไต้หวันในแง่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมและระบบการแพทย์นะครับประเทศที่กังวลที่สุดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนคือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่สุดของประเทศแล้วก็เมืองหลวงคือมะนิลาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนี่ย
4: yeah.
5: อยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตรนะครับ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบและคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะ yeah. แล้วฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็พบว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณเบญจพรรณชอบมากเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันเป็นกันเองและสบายกระเป๋าคำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิญญาพัฒน์คุณวัชรินทร์มิลชีอาร์ไลแอนซ์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเครือข่ายกันตรงนี้มี Hashtag Mutual Alliance นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจากแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่มั้ยครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้าน STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ Engineer แล้วก็คณิตศาสตร์ STEM เนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพ ม่แพงอย่างที่คุณพินิพัฒน์คุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้งสองที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วเขาไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่เห็นอยากเห็นไม่อยากเห็นการปะทะอะไรกันขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุดไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะตอนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์อะไรนั้นช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรจากไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนะถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันสะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
4: ค่ะด
6: ีค่ะดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
5: ใช่ครับ
6: กับไต้หวันนะฮะอ้าววันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
4: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
6: ค่ะ
4: ค่ะ
6: วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 9:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งการอพยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือปล่อยให้เน่าเสียโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริการจัดหามาได้ก็มีบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าค่ะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ใช้อำนาจผอ.ปภ.จังหวัดประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้ค่ะพร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้โดยยึดโมเดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เป็นมาตรฐานค่ะย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงและมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนด้วยนะคะพาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะให้อำนาจเต็มผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่นายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์นั่งบัญชาการบก.ปภช.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมืออุทกภัยหากคาดว่าจะเกิดภัยใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนต้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารและยาสั่งภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเน้นรายอำเภอรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมพร้อมลุยเยี่ยมน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีจับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารกลัวโดนด่าอีกรองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยา4ตุลาคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างน่าห่วงกรมอุตุแจ้ง 12-14 ตุลาคมภาคกลางดีขึ้นฝนลงไปภาคใต้แทนชัดชาติยานกทมเริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า5ตุลาคมพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ไม่กังวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมั่นใจไม่ซ้ำรอยค่ะ
1: ครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ทะลุ 2.54 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับนายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและก็หลายจังหวัดช่วงปลายเดือนกันยายนเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประมาณ 0.129% เหตุการณ์จากฝนตก หนักต่อเนื่องหลายวันครับบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์ขณะที่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือว่าบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ความเสียหายในเบื้องต้นนะครับยังมีภาระการฟื้นฟูที่ตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วจึงต้องติดตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยคาดว่าจะใช้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจจะเพิ่มผลกระทบเพิ่มเติมจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือในอนาคตภัยพิบัติอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันและความรุนแรงที่แตกต่างจากอดีตดังนั้นมาตรการที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญแต่จำเป็นต้องมีพัฒนาข้อมูลและก็ระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดรอบด้านมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและก็มีการสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องนายวิสิทธ์ก็ยังพูดถึงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งประเทศไทยจึงควรจัดงานให้สมเกียรติและเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังแต่ว่ายังมีครอบครัวและผู้ติดตามรวมถึงการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆการสร้างความประทับใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคบริการและประชาชนพร้อมกันนี้นายวิสิทธิ์เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ควรเป็นโอกาสในการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าหนึ่งของมติชนท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านเอกชนแนะใช้เวที World Bank กู้ภาพลักษณ์ประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขณะที่แนวหน้าครับแห่ลงทะเบียนเยียวยาแตะ 900,000 คนกรุงเทพ 3.7 แสนจม7วันได้ 9,000 ปภ.เปิดตัวเลขขอเยียวยาน้ำท่วมทั่วไทยยอดล่าสุดอยู่ที่กว่า 851,000 รายแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 370,000 รายครับ
0: ก่อนที่จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้ Car for Cashขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะCar for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการเร่งระดมกู้พื้นที่ร่มเกล้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027404400
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศระบุว่าภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะโซนลาดกระบังทั้งนี้หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นได้เร่งสูบน้ำลงคลองบ้านม้าทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนจุดต่อไปก็เตรียมเข้ากู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซึ่งจุดนี้ก็รับน้ำจากเขตลาดกระบังระดับน้ำลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรทางกทม.ได้นำเรือลุงถั่วจำนวน5ลำรวม 2,500 แรงม้ามาช่วยเร่งผลักดันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสว.องครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานและอยุธยาสุดระทมค่ะ
6: ครับในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะครับพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนางสุภจีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผักสดและไข่ไก่เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าราคาสูงในพื้นที่น้ำท่วมจึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับให้มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าและแจ้งผู้ส่งออกมายังแจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าครับให้ชะลอการส่งออกอย่างน้อยๆ 30-50% เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับฤดูสำหรับการดูแลประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนกรณีผู้ประกอบการกักตุนสินค้าหรือปรับขึ้นราคาสินค้ามากเป็นพิเศษกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งที่สายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับน้ำเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการทำบิ๊กคลีนนิ่งส่วนมาตรการระยะยาวครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพส่วนที่จังหวัดยะลานะครับสถานการณ์ การน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักสดทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติบางพื้นที่มีปัญหาผักเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงในขณะที่สวนไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตผักได้ตามทันตามความต้องการนะครับทำให้แล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งผักสูงขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทนะครับในขณะที่ผักสดหลายชนิดก็ปรับขึ้นกิโลกรัมละ10ถึง20บาทบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าผักราคาพุ่งสุภจีคุมเข้มสินค้ารัฐมนตรีพาณิชย์เร่งสนับสนุนส่งถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมราคาสินค้าขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50% กันของขายขาดตลาดครับ
5: อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครบ68ปีค่ะโดยปกติทุกปีก็จะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำช้างซึ่งก็เป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินก็มาร่วมงานวันเกิดนายเนวินก่อนจะไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะคะนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าเนวินอวยพรอนุทินนั่งอีก2สมัยให้เป็นนายกจนเบื่อครม.พรึบงานวันเกิดโรมลุยสอบส.ส. พันล้านเรื่องไกลเบรกหัวทิ่มโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาและสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.และปปช.ร่วมสอบด้านเรื่องไกลเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติค่ะก็พาดหัวรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยนะคะขณะที่ข่าวสดค่ะพาดหัวใหญ่วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยหนูเป็นนายกอีก2สมัยยศชนันโชกึ๋นเวทีใหญ่ที่ญี่ปุ่นส้มชี้มีสัญญาณกดดันเลขาสภาให้สกัดซักฟอกอนุทินนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยบินบุรีรัมย์เบิร์ธเดย์เนวินครบรอบ68ปีชื่นมื่นค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยผูกข้อมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยในงานวันเกิดนายเนวินอายุครบ68ปีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะ
6: ครับทางด้านของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการออกหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการในวันที่7ตุลาคมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการหลังจากนายรังสิมันต์พาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาในการประชุมเมื่อวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเลขาธิการปปช.และเลขาธิการป ปงและกลต.เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้กรรมาธิการการกฎหมายได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาแล้วมากกว่า6ครั้งโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลส่วนการประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เป็นครั้งที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงขณะที่นายเลืองไกรรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับก็พูดถึงกรณีที่นายรังสิมันต์

0: อภิปรายพาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาว่าการอภิปรายอาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหากมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้บุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.และหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจจะมีการฟ้องร้องทั้งทางอาญาและจริยธรรมโดยนายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาที่ยื่นต่อปปช.เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติของเงินให้กู้ยืม 3AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของส.ส.ส่วนกรณีส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทนายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากเป็นส่วนต่างของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาสามีแจ้งหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.ปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติขอคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายรวม237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกกระเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงิน 1,400,000 บาทครับและให้ความรู้ด้านกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้มีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชี้ปรับกลไกเงินไม่เลิกภาษีบาปเมินยุบ4องค์กรเอกภพแถลงไม่ได้ยกเลิกภาษีบาปและไม่ได้ยุบ4กองทุนแค่ปรับกลไกเงินให้มารับงบประมาณไม่ใช่ได้รับตรงกรหนุนชี้ไม่ใช่ใครมีสิทธิ์ใช้เงินภาษีนี้ตลอดไปอนุสรณ์ชง4มาตรการเดินคนละครึ่งทางอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขข้องใจช่วยบริษัทเหล้าและบุหรี่ค่ะ
0: ครับในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะครับและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USS เดเบิร์ตดีแบล็กของกองทัพเรือสหรัฐครับก็เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมเยียนระหว่างกำหนดการ 4-9 ตุลาคมนะครับเพื่อให้กำลังพล 5,000 นายได้พักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่กำลังพลที่เดินทางมากับเรือเป็นทหารหญิงประมาณ 30% และทหารชายประมาณ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือมาแล้วประมาณ6เดือนโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เรือแวะเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนกองทัพเรือสหรัฐก็ระบุว่าไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียและเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการฝึกร่วมอย่างคอบาโตรวมถึงการเยือนท่าเรือเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของเรือ USS George W. Bush นะครับนับตั้งแต่ออกจากเมืองในรัฐเวอร์จิเนียและเมืองในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทหารเรือสหรัฐยกพลขึ้นภูเก็ตกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยือนตามกำหนดการพร้อมย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวของน้องเนเน่ค่ะแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรีดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าสยามพารากอนเข้าไปใจกลางเมืองกรุงค่ะและมีภาพบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะและอีกภาพข่าวหนึ่งของเดลินิวนะคะก็เป็นภาพของพิธีปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะและเราจะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2030ที่โดฮากรุงจาการ์ตาค่ะ
0: ครับอีกพาดหัวข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับจับกลางกรุงเมียนมาแสบหัวโจกยานรกสตม.แกะรอยยึดทรัพย์10ล้านตำรวจตม.จับมือชุดปฏิบัติการครับล่าตัวพ่อค้ายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตัวได้คาคอนโดหรูกลางกรุงครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิด

0: ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านไม่ป่าหลวงและบ้านไม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ตามบ้านเรือนไปได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ลบยกลงจากที่สูงหลังจากในช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบกหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1

0: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM ร้อยสองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีครับวันนี้รายการเราก็กลับมาทำหน้าที่กันเหมือนเดิมวันนี้นะครับ5ตุลาคม2569กับบ่าวตัวทำหน้าที่ตามปกติส่วนชังควบคุมเสียงวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องแซมครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงวันนี้บ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวกันเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันจันทร์ครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับมานั่งคุยนั่งเล่งสัพเพเหระบ้านเมืองกันของเราจะไปติดต่างได้กันดีพี่แจ็คกับวัชระเพชรทองสวัสดีครับพี่แจ็คครับ
1: สวัสดีครับพี่บ่าวตู่พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ
0: ครับ
1: Good morning สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับ
0: ครับสุราษฎร์ธานีเราก็เดี๋ยวพี่แจ็คบ่าวตู่มีเรื่องยี่หลาให้กวางก้นก่อนจะไปที่พี่แจ็คนะครับคือนี่ผักพวกนะคือผักพวกเราเนี่ยมอเตอร์คลื่นก็เจอแกนะผีดำรงเจอในงานแต่งงานก้องนงกุ้งลูกสาวนงกุ้งลูกสาวแกเป็นนักวอลเลย์บอลซึ่งแฟนแกก็เป็นนักวอลเลย์บอลก็กลายเป็นว่าแฟนเป็นนักวอลเลย์บอลนะซึ่งก็ไปกันเลยมอเตอร์คลื่นก็เจอผีดำรงเลยผีดำรงปัญจวัตรนะครับเจ้าของลำพูซ่องแต่ว่าปัจจุบันนี่แกก็ให้ลูกสาวนะครับบริหารจัดการแกก็ไปงานกันก็ไม่ได้คุยได้ในรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าร้านนี้นะพี่แจ็
1: ค
0: ได้รับรางวัลมิชลินมาแล้ว
1: น
0: ะก็เรียกว่า3ปีเลยนะครับนาทีได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดรางวัลมิชลินนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะ
1: ครับมีไร่ร้อยมั้งครับ
0: โอ้อาหารทะเลแน่นอนกุ้งเผาปลาเผาแกงส้มแกงส้มนี่คนนี่จบบอกว่าสั้นทัดจะเฉมียนไหม
1: ครับ
0: นาวันก้อนพาผักพวกไปกินทีนี้ลำพูร่องเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละแกก็ต้องมีแกงส้มของแกนะแกงส้มร้อยทีนี้นะครับร้อยทุกเมนูนะครับนะกุ้งเผาปลาเผาเนี่ยเดี๋ยวบอกตัวมีแปลนเดียไปนั่งกินอยู่สักคนแหละถ้าเถียงงี้นะครับเคยไปใช้บริการนะครับที่ร้านลำพูร่องนะนี่ซุน7728นะ113นี่โทรไปสำรองจองที่ลงหน้าได้เลยแล้วพักพวกเราอีกคนนึงอ่ะพี่แจ็คกับ
1: ครับผม
0: อาจารย์ชำนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์ชำนี้แต่กับเดี๋ยวประตูโอ้รู้สึกว่าจะจดไปแล้วนะอาจารย์ชำนี้นะครับอาจารย์ทิพวรรณนะเพชรรักนะครับนี่แกโอ้ไม่ใช่อาจารย์ชำนี้อาจารย์พลทิพย์ส่วนทิพวรรณนี่คือลูกสาว
1: ครับ
0: ลูกสาวตอนนี้ก็มานั่งบริหารร้านในนี้แหละอเมซอนที่ตลาดนาสำเภาทอง
1: อ
0: นะ
1: คร
0: ับ ตรงนั้นพี่เจ๊กวางวางครับหนูชวนผักพวกไปนั่งกินกาแฟฟงกาแฟเบเกอรี่ได้กันได้นะครับผม
1: ไปได้ที่แหละคร
0: ับ ครับพี่ชำนี้นะครับ
1: ก
0: ็อาจารย์พลทิพย์อาจารย์ชำนี้อาจารย์พลทิพย์นะอ้าวตัวให้ลูกสาวนงทิพวรรณเพชรรักนะครับเป็นศิษย์เก่าของในสุรัตน์พิทยา
1: ครับ
0: นะก็แต่ว่าจบมหาลัยนิติในแกก็ไม่ได้บอกมา
1: คร
0: ับ
1: อ้
0: าวนี่ก็คือบอกเราเราคาดในฝั่งเงินคนนะครับพี่แจ็คช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เห็นมาแต่วันศุกร์มาอ่ะ
1: คร
0: ับ วันศุกร์หรือวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันเสาร์ที่พี่แจ็คไปแสดงความยินดีครับท่านอัยการสูงสุดท่านโควิดซีไปรถ
1: ครับ
0: เออเสียดายบ่าวตู้ไม่รู้ถ้าบ่าวตู้รู้ก็จะไปสัมภาษณ์จะสักน้อยนะ
1: ผมก็ไปจริงๆครับที่ไม่ได้บอกหลวงหน้าครับผี
0: มี
1: กรอบหลักและหลายฐาน
0: ครับผม
1: ไปแสดงความยินดีตั้งแต่วันที่1ที่สำนักงานอัยการสูงสุดคร
0: ับ อ๋อไปมาที่โน่นก่อน
1: ผมไปแต่ส่วนเลยเดินกันไปคนเดียว
0: คนเดียว
1: แล้วก็มีพี่น้องอัยการหลายสาเม็ดครับมีผมคนเดียวที่เป็นประชาชนครับก็ไปแสดงความยินดี
0: วันแรกของการรับหน้าที่
1: วันแรกของการรับหน้าที
0: ่
1: อัยการสูงสุด
0: สำคัญนะตำแหน่งนี
1: ้คือสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าของทนายแผ่นดินครับแล้วก็ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านโควิดซีไพโรธและภรรยาครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ผมไปในห้องรับรองชั้น9ครับผมก็ไปถึงคำแรกผมก็บอกว่าผมฝากประเทศไทยด้วยครับผมก็แรงตามต้มครับ
0: ครับ
1: พี่อูพี่โควิดครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่โรงเรียนจังหวัด
0: เ
1: ราเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนับแต่ก่อตั้งจังหวัดมาที่เราได้ตำแหน่ง อัยการสูงสุด
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาครับ
0: ครับผม
1: เป็นคนสุราษฎ
0: ร์ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นลูกของท่านอดีตอัยการวรศรีไพโรจน
0: ์ครับ
1: ครับที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพาณิชย
0: ์ครับ
1: วิทยาลัยตาปีครับ
0: ตำแหน่งในราชการของแกก็คืออธิบดีอัยการภาค8
1: ครับ
0: ค
1: ือพอเป็นอธิบดีอัยการภาค8แต่ว่าลูกเป็นอัยการสูงสุด
0: ใหญ่ว่าพอ
1: ใหญ่ว่าครับเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วก
0: ็ครับ
1: แล้วก
0: ็ชุดวันนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็การอยู่ในตำแหน่งก็จะอยู่ไปถึง2ปีครับ
0: 2ปีเลย
1: ครับเพราะว่าฐานที่จะได้เป็นอัยการสูงสุดอีกฐานนึงก่อนหน้าฐานโควิดนี
0: ่ครับ
1: เขาซาสิทธิ
0: ์โอ
1: ้ว่าเขาไม่ไหว
0: สุขภาพ
1: ครับครับก็ฐานโควิดซี่ไพโรจน
0: ์ครับ
1: ลูกศิษย์ชมพูเขี้ยวศิษย์เก่าโรงเรียนจังหวัดศ
0: ิ
1: ษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: ก็ได้รับการโปรดเกล้าคือผ่านกันโหวตจากวุฒิสภาด้วยครับครับคะแนนเป็นเอกฉันท์ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีใครห้ามขัดขานครับก็บันทีสามบันเช้าก็จัดงานเลี้ยงที่บ้านซอยพอคุณทะเล
0: เนี่ยแถวแถวอสมทนี่แหละ
1: ครับผม
0: อสมทอสมทที่18
1: ครับ
0: ผมแกได้พอคุณทะเล13
1: 13ครับก็ผมก็พาเพื่อนเซตเก่าชมพูเกี้ยวครับ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มาหรือว่าใครหลายๆคน
0: ครับ
1: ครับร้อยตำรวจเอกอุดมสุขปานร้อยตำรวจเอกสุนทรศรีภักดี
0: ครับ
1: ครับรวมแต่เป็นกรรมการสาขาผักประหยัดปัดเกณฑ์หนึ่งสุราษฎร์ธานี
0: ครับผม
1: รวมทั้งอาจารย์โกศลโตนิติครับอดีตอาจารย์วิไลสาพัฒช่างสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: แล้วก็สื่อแจกันดอกไม้เล็กๆครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปแสดงความยินดีก็เจอท่านไม่ทับเกลี้ยงด้วยครับ
0: เ
1: ราคนแน่นปราศคนเต็มเม็ดครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ไม่ทับเกลี้ยงท่านก็มาแล้วก็ท่านอัยการโควิดก็ขึ้นแรงบนเวทีครับร้องเพลงก็พร้อมครับเพลง My Way
0: ค
1: นร้องพร้อมมาครับครับแล้วท่านก็บอกว่าประเทศเรานี่มันก็ต้องช่วยกันแบกครับไม่ใช่ว่าให้ท่านแบกคนเดียวแบกแต่โซนไปไว้ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีอัยการร่ายฐานกับที่ผมรู้จักเพราะว่าผมก็จบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: ครับผม
1: เพื่อนเป็นอัยการร่าย10คน
0: ครับ
1: ครับก็พวกอัยการเนี่ยร้องเพลงเพราะครับคือร้องเพลงทั้งคืนแล้วก็สรุปแล้วครับผมอยากจะบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็พี่น้องทุกฐานว่า
0: ครับ
1: เราโชคดีที่ได้อัยการสูงสุดเป็นคนสุราษฎร์ธานีเป็นคนดี
0: ครับ
1: แล้วก็มีวิธีทําแล้วก็มีวิธีการดํารงตน
0: ครับ
1: ที่เป็นคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่ง
0: คร
1: ับแล้วก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสครับ
0: ครับ
1: แล้วเราเชื่อมั่นว่าอัยการสูงสุดฐานปัจจุบันนี้จะให้ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ
0: อืม
1: เพราะว่า มันไม่มีอัยการสูงสุดคนไหนเลยแหละครับที่ว่าฐานจะมีสิ้นธรรมคุณธรรม
0: ครับ
1: ถามครับฐานโควิด
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมรู้จักอัยการสูงสุดหลายคนครับบางคนก็ตอนนี้มีคดีแล้วก็ผมก็ไม่เคยไปแสดงความยินดีกับอัยการสูงสุดคนไหนเลยต
0: ั
1: ้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรครับก็มีฐานโควิดคนแรกที่ผมไปแสดงความยินดีเพราะเป็นรุ่นผีชุมผูกเขี้ยวแล้วเรามั่นใจว่ารุ่นผีของเราจะให้ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนต่างประเทศได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนดีของชาวสุราษฎร์ธานีไม่น่าเชื่อครับตั้งแต่ตั้งจังหวัดนี่เราได้ตำแหน่งอัยการสูงสุดเป็นคนสุราษฎร์และพี่น้องเชื่อนะครับว่าอัยการยุคฐานโควิดซี่ไพโรจน์นี่จะสร้างความยุติธรรมสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนครับ
0: ครับเอานี่เราก็ขอแสดงความยินดีครับท่านอัยการโควิดอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ผมนี่ก็รู้จักแกมานาน
1: ครับแล้วผมก็เจอพี่ทรงยศยอดดนตรีด้วย
0: อ๋อนั่นก็
1: เพราะว่ารุ่นเดียวกันครับโกเช่า
0: โก
1: เช่าในบ้างครับแล้วก็กำนันจะร่งปอดชุ้ม ครับแล้วก็เพื่อนๆในอัยการมากตัวต่างประเทศ
0: คือท่านอัยการโควิดในยุคที่ว่าแกยังไม่ได้มาเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะตอนนั้นแกก็เพิ่งจบมาใหม่
1: ๆครับ
0: นะครับแกก็ไปสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง7สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยนั้น
1: อ๋อครับ
0: เป็นยังเป็นข่าวดำนะ
1: ครับ
0: ข่าวดำเป็นพึ่งเป็นซี่ได้ไม่นานนะครับตอนนั้นก็ไปสมัครกันเป็นผู้ประกาศบ่าวตู้ก็ไปสมัครก
1: ันแล้วก็รับไม้
0: แกก็ได้เป็นผู้ประกาศอยู่สักสองสามเดือนส่งไม่กี่ไม่นานแกเป็นไม่นานแก
1: แบบ
0: คือแกยากเรียนรู้ไงแกเป็นคนยากเรียนรู้บ่าวตู้ก็ไปสมัครเป็นด้วยแล้วก็ได้เป็นผู้ประกาศอยู่พักเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนรามนะไปเรียนรามจบรามกับแม่งเหมือนกันแล้วจบจังหวัดเหมือนกับพี่แจ็คนี่แหละ
1: จังหวัดจบมอปลายพี่บ่าวตู้ไปจบขนาดไหนครับ
0: จบคณะศึกษาศาสตร
1: ์ oh.
0: ศึกษาศาสตร์นะครับตอนนั้นไปเรียนเดียวกับอยากเรียนแบบสนุกสนุกบายบายไม่ต้อง
1: ยุกอาจารย์จรินธานีรัตน
0: ์ใช่ครับอาจารย์จรินธานีรัตน
1: ์เป็นคณะบดีย
0: ังไม่ได้
1: อาจารย์อเนกเปลี่ยนอนุกุลบุตร
0: ไม่จำได้แล้ว แต่ว่าอาจารย์จรินธานีรัตน์นี่แก
1: ธานีรัตน
0: ์ธานีรัตน์นี่แกเป็นกลายเป็นหัวหน้ามดตอนนั้นเป็นหัวหน้ามดห
1: ั
0: วหน้ามดของคณะอันนี้แหละสักย่างนึงแหละบาตูก็ไม่จำได้แล้วนะก็ไปเรียนก็เรียนเรื่อยๆครับบาตูใช้เวลาเรียนหลายปี
1: นะครับหนังสุ่มไหนครับ
0: ไม่ได้มีสุ่มมีเชิมแล้วเชิมมาก็ไปแล้วก็ลบกลับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าเสียเวลาครับบางเรื่องบางราวไปเลย

0: ก็อ่ะก็แต่ว่า
1: ผมแร่งถึงฐานอัยการสูงสุดจากอีสาน
0: ครับเชิญ
1: ฐานจบเนติบัณฑิตรุ่นเดียวกับสิทธิชัยเราหากุลหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนัทวิทย์เราหากุลซึ่งเป็นลูกของอาจารย์เทียนชัยเราหากุลโรงเรียนจังหวัดคร
0: ับ
1: ครับเหมือนผมสิทธิชัยนี
0: ่
1: ก็ตอนนี้เป็นอัยการอาวุโสอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: ครับก็เป็นมศ5รุ่นสุดท้ายรุ่นเดียวของปัญชราเป็นท่อ
0: มศ5รุ่นสุดท้ายบ่าวโตมศ5ปี18จบตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: จบ18 17 18ครับผมอ่ะก็ลาวความลังคุณก็รู
1: ้หลวงพ่อคุณ
0: หลวงพ่อคุณก็จบรามคำแหงเหมือนกันนะครับสมัยนั้นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเดียวที่ได้โอกาสโอกาสได้เรียนไม่งั้นเราถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยเปิดนี่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน
1: คร
0: ับผมตอนนั้นบัตรเรียนนวยกิจละ18ครับ
1: 18ครับ
0: 18
1: ยาวนานมากจนถึงรุ่นผมอธิการบดีจะขึ้นขาหน่วยกิจเป็น25อาจารย์หลังท่านไม่อ่านขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าพวกผมอยู
0: ่
1: พอผมจบ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นเป็น25บาทเล
0: ยแต่ก็ยังโชคว่าที่ไหนได้อยู
1: ่ครับ
0: ก็ยังโชคมากเอานะครับผมอ่ะเราก็หลังจากที่ได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีมีอยู่คนหนึ่งนาทีแกไปแสดงความยินดีครับท่านอัยการโควิดก็คือน้องเบียร์น้องเบียร์นี่ชื่อน้องเบียร์นี่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นสนิทสนมไรเรื่องต่างการเรียนหรือว่ามีการเชื่อมโยงต่างการเรียนแต่ว่าภรรยาของน้องเบียร์ศิลายุทธคงวุฒินุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: ภรรยาแกเป็นอัยการทุนยุติชัยยา
1: ครับ
0: หรือเป็นผู้พักซ่าดีบ่าวตู้ก็เป็นใจน่า
1: คร
0: ับเป็นภรรยาอยู่แล้วก็มารวมแสดงความยินดีเป็นวาทีผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลวัดประดูสมัยหน้าครับ
1: ครับก็ต้องสนับสนุนกันเราตามภาษารุ่นพี่รุ่นน้อง
0: เราก็เชียร์กันแล้ว
1: ครับ
0: นะน้องศิลายุทธเนี่ยเป็นจบสุรพิทยาแต่ว่าไปจบสุดท้ายจบทีรวยจังหวัดเหมือนกัน
1: สุ
0: ดเก่าจังหวัด
1: เ
0: ลยครับ
1: เรียนซ่องหลวงเรียนเลย
0: ครับทั้งก็ไปหมอต้นดีสตรีหมอปลายที่จังหวัดแล้วไปจบที่มาเลยกรุงเทพแล้วก็ไปต่อนิด้าจบนิด้ากันครับผมแกจบอังกฤษกันหลายอย่างความรู้ความสามารถเก่งเลยคนนี้นะ
1: ครับ
0: อายุวานามและก็วุฒิภาวะเคยเป็นรองนายกสมัยกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะก็สมัยเป็นเลขาให้นายกแปะตระดงศักดิ์ทวีทอง
1: ครับ
0: สมัยนั้นนะครับผมอ่ะก็หลังจากที่ได้รวมแสดงความยินดีแล้วได้ไปลงพื้นที่ที่ไหนล่ะพี่แจ็คครับ
1: ผมพี่น้องให้ไปที่ไหนผมก็ไปเพ่ครับแล้วก็พี่น้องก็
0: แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ที่ว่าเขาย้ายโรงนายกหรือว่าปลดโรงนายกอะไรกันนะ
1: อ๋อแล้วนี่คือมันบังเอิญครับบังเอิญว่าผมรู้ว่าเขาปลดรองนายกเทศมนตร
0: ีเห็นโพสต์ก่อนเพื่อนทำคลิปโพสต
1: ์ครับครับผมบัดนี้มีผักบัวก็อยู่ในก็บอกมาแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าบัดนี้ครับโดยหลักการประชาธิปไตยเหมือนสมัครเป็นทีมครับนะนี่ผมแร่งแบบเป็นกลาง
0: ครับ
1: คือผมเห็นว่าเหมือนสมัครเป็นที
0: ม
1: เราลงสมัครในทีมกอไก
0: ่ครับครับ
1: ทีมกอไก่มีใครบ้างมีนายกคนนี้มีทีมงานนี
0: ่ครับ
1: ครับซึ่งชาวบ้านเขาเลือกไปเป็นที
0: ม
1: เขาไม่ใช่เลือกเฉพาะนายกอไก่เป็นนายก
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าในแผ่นโฆษณาในโบชัวครับมันก็ชัดเจนลงรูปภาพชัดเจนว่ามีใครบ้างซึ่งทีนี้เมื่อไม่ได้ตกลงกันว่าว่าจะยู่กันกว่าละสองปีเพราะว่าไม่มีการตกลงใดๆ
0: ครับ
1: แล้วก็ทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันหมดว่าแต่ยู่กันครบทีมแล้วก็ทำงานในเต็มเวลา
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าพอมาถึงครึ่งทางก็ปลดออกคือการปลดออกนี่มันเสียหายครับแล้วถ้าผมเป็นนายกอไก่นี่ถ้าผมหยิบปลดผมก
0: ็ครับ
1: ทำไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อมาจากสัญญาประชาค
0: ม
1: มาจากพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นทีม
0: ครับ
1: ก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนแต่เมื่อไม่เคารพเสียงของประชาชนมันก็เกิดการไม่สามัคคีครับเพราะว่าเราต้องเห็นใจเข้าใจเราแล้วก็คนที่มานี้ก็เสียสละมาทุกคนเมื่อชนะเป็นทีมก็ต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วปรากฏว่าพอมาถึงครึ่งทางก็ปลดออกผมถือว่านี่เป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมที
0: ม
1: และ ที่สำคัญไม่ให้เกียรติพื้นลมทีมแล้วเป็นการไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่ได้รวมกันลงคะแนนเลือกเข้ามาชนะอย่างเฉียดฉิวครับแล้วเมื่อเป็นพันนี้นี่มันสะท้อนมันจะทำให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆนักศึกษานักเรียนเห็นว่าเพื่อผู้ใหญ่ทำงานพันนี
0: ้ครับ
1: ครับเมื่อต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
0: คร
1: ับ ก็ควรที่จะมีสิ้นธรรม
0: ครับผม
1: คืออำนาจนั้นเป็นอำนาจของนายกตามกฎหมายจริงครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อคุณธรรมความรู้สึกความเป็นผีเป็นนองความเป็นคนจังหวัดเดียวกันคนบ้านเดียวกันก็ไม่ควรทำแบบนี
0: ้ครับ
1: ผมก็เลยอัดคลิปว่าผมไม่เห็นด้วยครับเพราะผมรู้มาว่าเขาอีปอดรองนายก3คนกับที่ปรึกษา2คน
0: ครับ
1: ผมก็ได้แสดงความรู้สึกตรงไปตรงมาในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพอผมแสดงความคิดเห็นเย็นวันที่28วันที่29เทศบาลก็ประกาศเลยว่าปลดบุคคลต่อไปนี
0: ้ครับ
1: ครับแล้วเมื่อวันที่28นี่รองแก๊ปก็ยังนั่งประชุมอยู่กับผู้บริหารในเทศบาลประชุมตั้งตอนเย็น
0: ครับ
1: ก็รองแก๊ปบอกว่าไม่เห็นว่ามีอะไรไม่ได้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
0: ครับ
1: ซึ่งก็รองหน่อยก็ไปท่ามไปท่ามผู้บริหารก่อนเถียงเลยเถียงวันที่28ก็ปรากฏว่าผู้บริหารบอกว่าไม่มีอะไรครับซึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยเราเพื่อต้องเซ็นหนังสือวันที่28แต่ว่าเมื่อผมรู้มาผมก็มาแรง
0: ครับ
1: วันที่29เขาก็เอาหนังสือนั้นมาเพื่อให้แปลว่าเป็นการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพื้นเขาเรียกว่าปลดครับนั่นนะครับ
0: ครับ
1: ในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: คำขวัญโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดี
0: ครับผม
1: ครับเราก็ต้องกตัญญูต่อเพื่
0: อ
1: นและที่สำคัญคือต้องกตัญญูต่อเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามามีชั้นทามติเหลือเข้ามาเป็นทีม
0: ครับ
1: ครับจึงอยากให้คำนึงถึงคุณธรรมคำนึงถึงความรู้สึกของคนเพราะว่าตำแหน่งมันเป็นเพียงหัวโค้นครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในระยะเวลาจำกัด4ปีแค่นั้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคน
0: ครับ
1: ความที่เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสเราก็ต้องมีสำนึกครับว่าคุณธรรมคุณธรรมในใจอย่าใช้อำนาจมาอยู่เหนือคุณธรรม
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ครับก็ขอบคุณ FC นะครับของพี่แจ็ควัชราเพชรทองนะครับที่แชร์ TikTok ปันเพื่อมังไปตอนนี้มีคนอยู่ชมอยู่116ฐานนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็มีความคิดเห็นเข้ามานะครับอย่างที่คุณสาข่าวสดนะครับธนพลอิสรังกูลณอยุธยาสวัสดีครับจากปัทยานะครับขอข่าวมานะครับน้องเบียร์เบียร์เนี่ยเบียร์ไม่รู้นะเบียร์นะครับชื่อเบียร์นะครับเบียร์ที่บ้านอยู่พัทลุงอ๋อบ้านอยู่พัทลุงนะครับคนก็ข่าวมาทักทายสวัสดีนะครับก็ขอบคุณแล้วก็มีคุณชาตรีทองอินนะครับนะบอกว่าสมุยอากาศสดใสนะครับนะนี้วันต่อเช้าบ่าวตูนะครับจะไปสมุยนะครับนะก็ตอนแรกว่าจะชวนบอกอถึงพอดีคนที่จะพาบ่าวตูไปนี่แกไปค้างสงสัยบอกอนี่แกไปเดินออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬานะครับแกก็เมื่อกี้แกก็ทักมาในเนี้ยทักมาในต่อ TikTok เนี่ยแหละก็ต้องสวัสดีบอกอกันนะครับผมที่ติดตามวันนี้ตั้งแต่นั่งคุยกับพี่แจ็ควันนี้คนดูเยอะใน TikTok นะคร
1: ับ เราไปมุ้ยเนี่ยทีมุ้ยขี่ไก่ให้ไม่เลยยังครับ
0: เขาไม่ขี่ไก่เขาไม่พูดตึ้งแล้วตอนนี้เขาเล่ง
1: ห
0: ร
1: ือแล้งยิ้ว
0: โคกมา
1: อ๋อของมา
0: เพราะว่าพันโพนพี่น้องเจ้าของมุ้ยเดินขบวนไม่เอาโคกมาไม่รู้ตรงไหนแล้ว
1: เรา
0: ตัวก็ไม่จำได
1: ้มาที่ไหนไปอยู่ที่นั่น
0: เอาพี่น้องเจ้าของมุ้ยก็เขามีความเข้มแข็งดีนะครับก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชน
1: สิทธิของพลเมืองสิทธิของประชาชนเมื่อครับท่านปลัดประเสริฐครับอดีตปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ขัดขานการที่มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาท่มดินท่ม ลิ้นลงลำลางสาธารณะจะสร้างหมู่บ้านจะสร้าง

0: โดยไม่ฝั่งเสี่ยงของพี่น้องชาวเกาะมุ้ยคนพื้นดินกับพี่ประรัตน์ประเสริฐก็มาบอกผมผมก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าถึงถอดสอดจอจังหวัดแล้วเขาก็ประชุมกันแล้วสรุปแล้วก็ไม่อนุมัติให้หมู่บ้านนั้นได้ท่มดิน
1: ครับเดี๋ยวเบรกพี่เช็คไปก่อนพี
0: ่ครับนี่ก็เป็นสิทธิของพี่น้องชาวเกาะมุ้ย
1: เดี๋ยวค่อย
0: แ
1: รงต่อ
0: ขึ้นมาแรงครับ
1: เดี๋ยวค่อยแรงต่อถึงล่างถึงนี้นะแต่จะแรงต่อเดี๋ยวให้แรงต่อถึงล่างแต่ว่าช่วงนี้นะป่าตู้ขออนุญาตสรุปเรื่องปลดรองนายกสักคิดเดียวนะครับในฐานะที่บ่าวตู้ก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองบ่าวตู้ก็เป็นนักข่าวติดตามทางทุกควายนะครับบ่าวตู้ก็มองเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเช็คนะ
0: คร
1: ับเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยทำงานสักระยะนึงเมื่อทำงานจนไม่ได้รวมกันไม่ได้เมื่อจะโดยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ก็มีก็นายกก็ปลดก็เป็นเรื่องของที่พี่แจ็คว่าแล้วสิทธิ์เป็นอำนาจเป็นที่นายกมีอำนาจในการที่จะปลดได้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับรัฐบาลนะครับพอทำงานสักพักหนึ่งเราก็ปรับครม.นะรองนายกก็เหมือนกับคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนะไม่ได้แต่ว่านั่นแหละถ้าปรับแล้วการทำงานมันจะต้องให้ดีขึ้นให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับจริงๆยังมีเรื่องผู้ที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางปปช.ก็เดี๋ยวค่อยมาเร่งนะครับเดี๋ยวค่อยเร่งแต่ว่าช่วงสุดท้ายตรงนี้บ่าวตู้ขอบคุณนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราที่จะมาช่วยเนี่ยพี่เจ็คก็รับว่าจะมาช่วยงานประเพณีชักพระนะครับนี่ก็คือประเพณีบ้านเราน ะครับประเพณีบ้านเราส่วนใครจะเป็นเจ้าภาพจัดก็เป็นเรื่องของคุณรับผิดชอบไปนะครับแต่ว่าเราก็รวมกันส่งเสริมนะครับนะก็ตูเดย์คาเฟ่นะครับนะปีโสมนัสพิมพ์แก้วเมื่อคืนก็ไปงานแต่งงานเนี่ยก็โจนกันนะครับนายกประเสริฐก็ไปนะมาแต่คืนรองนายกทันไม่ก็ไปกมลมีชัยพัฒนากิจแกก็ไปนะครับนั่นก็เลขานะครับจรุงศักดิ์ธรรมะอะไรเนี่ยแต่ประตูจำนำสกุลเงี้ยไม่ได้แล้วก็ไปไล่ฐานก็ไปกันนะครับก็ขอบคุณตูเดย์คาเฟ่นะครับสดไม่ทุกวันต้องนึกถึงเบเกอรี่ที่ตูเดย์คาเฟ่นะครับจอดหน้าร้านปึ๊ดหนึ่งแวะซื้อได้เลยนะครับแซนด์วิชทูน่านูนี่นั่นไล่เมนูนะครับนะเครื่องดื่มนะครับไล่รสชาตินะครับนะก็คว้ากันตรงนี้กันนะครับผมเอ้าน้องแซมเดี๋ยวพากันสักครู่เดียวกลับมาในช่วงทีซ่องครับพี่แจ็คนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราพากันสักครู่เดียวครับครับผม
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททัน Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททัน Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน

0: ไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlightไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานเสริมความงามรถยนต์คนติดพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนติดพลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ครับขอบคุณน้องแซมนะครับผม
5: ทำหน้าที่คุมเสียงนะครับทางรายการนะครับต่อก่อนที่เราจะไปต่อนะครับบ่าวตู่ก็ขอบคุณเลยนะครับนะผู้ให้การนับนุ่นรายการนะครับโดยเฉพาะบริษัทพัฒนาพันปามนะครับเบอร์โทรที่แปลงนะครับนะท่านผู้ฟังก็ไปดูได้ที่แปลงอยู่มูซี่คุณเล่นะครับผมอยู่ริมนุ่นนะก็เบอร์โทรนะครับ0923709393นะครับโทรย้ำกันอีกทีเบอร์โทรย้ำเบอร์โทรกันให้อีกทีนึงหรือโทรที่เบอร์0772725031ก็ได้นะครับนะ0772725031อันนี้เป็นเบอร์ที่ในลาดนะครับผมขอบคุณห้างไปทองกองไพศาลนะครับในห้างวัฒนาพงมานาวุฒินะครับผมแล้วก็มิตซูสุราษฎร์เจ้าเหรคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พบกับมิตซูได้ที่เซ็นทรัลนะครับออโต้โชว์เคสนะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็แวะกันไปดูได้นะครับหน้ามีไรรุ่นให้เหลือกันนะครับอย่างพี่เจ๊กเนี่ยเหมาะสำหรับรถเจ็ดทีหนังเอาไว้ลุยไปอาเซียน
6: ครับ
5: ราคาไม่แพงครับ4-5 ล้านเอง
6: อ๋อครับครับครับผมก็พอเพียงครับ
5: พอเพียง
6: ซึ่งบริษัทพัฒนาพันปามในตอนนี้ก็ค่ายต้นเท่าไหร่ครับ
5: อ๋อราคานี่ให้โทรไปทีเบอร์
6: โทรไปท่ามเลยครับนะ
5: โทรไปท่
6: ามราคาอยู่ที่ท่ามเรายุไปยุคุดเลยในยุฟังในกับฟังข้าออกบันดอนหรือว่าข้าข้าบันดอน
5: ไปนาซ่านไปนาซ่าน
6: เอาทางไปนาซ่าน
5: อยู่สายมือไปนาซ่านครับเลยโรงพักคุณเล่ไป700เมตร
6: อ๋อแล้วเอายุแก่ๆโรงพักคุณเล่ครับนะ
5: แล้วก็ขอบคุณบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยกันนะครับที่นำนุ่นเรานะครับนะยาวนานเหมือนกันนะครับนะตั้งแต่สมัยโซโซบานูนู้นเลย
6: อ๋อ
5: โซโซบานูเป็นคนชักชวนมาให้มาดูนำนุ่นนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังนำนุ่นอยู่นะครับนะก็ขอบคุณบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยกันนะครับผม
6: ครับ
5: แล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยเราเป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายของสหกรณ์นะครับคือสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะเป็นสหกรณ์ที่เราไม่ได้ใหญ่โตได้มากมาย
6: แ
5: ต่เป็นสหกรณ์ที่ทุกปีก็มีผลกำไรมีเงินปันผลให้กับสมาชิกนะครับตลอดนะครับนะก็ฝากช่วงนี้ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจอีเป็นสมาชิกนะครับถ้ามีสมุดเล่มเขี้ยวนี่ไปสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญแต่ถ้าคุณทั่วไปก็เป็นสมาชิกสมทบได้นะครับนะก็สมัครได้ทางส่งแบบนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลือนนะครับผู้ช่วยคุณพีทวัชชัยเทพเลือนนะครับก็นี่แหละช่วยกันทำงานนะครับขับเคลื่อนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งนะครับนะสหกรณ์นี้สามารถใช้บัตร60-40ไทยพลัสเนี่ยนะไทยช่วยไทยเนี่ยนะมาซื้อได้นะครับนะ60-40นะโดยเฉพาะข้าวสารจากถุงกุหลาบนี่บ่าวตู้กินข้าวสารที่ซากโคนี่แหละพี่เจ
6: ้าอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
5: ได้ได้ได
6: ้เพราะว่าซากโคนี่เป็นปรัชญาเป็นสิ่งที่ในร่วงรัชกาลที่9นี่ได
5: ้
6: ซ่อนพี่น้องประชาชน
5: ครับ
6: ครับ
5: ผมนะก็ในTikTok เรียกว่าตัวดู FC สักคิดหนึ่งนะครับจะเปิดไส้ก็ตอนนี้โทรเข้ามาได้นะครับ0774 0545นะครับโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวสวัสดีครับได้ครับโอ้ได้ก็เข้ามาชื่นชมนะครับผมฝากถามเรื่องเก็บขยะในซอยภูธร8ว่าเก็บเวลาได้บ้างครับโอ้เทศบาลครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเก็บตอนกลางคืนนะครับคือหมายความว่าใส่ถุงแล้วมาตั้งไว้ริมนนท์แต่ว่าคำก็เทศบาลก็จะมาเก็บนะครับผมสวัสดีครับพิวัชราผมน้องผีในรามครับเดี๋ยวนะแกชื่อเรศเดี๋ยวดูนะโอ้เรศย่อวาราเดี๋ยวนะอาร์ตมันตัวหนังสือมันจางๆนะก็คือเป็นรุ่นน้องของพี่เจ็ครามกระเม้งนะ
6: ครับ
5: ไปที่ไส้เล็กกันเลยนะครับผมมาไส้เล็กนะหลวงแซมร้อยมาใครกลับมาดีครับ
7: สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับพี่แจ็ค
6: เอ้าจำได้สวัสดีครับ
7: ผมฟัง
5: หนุ่ม
7: ข
5: น
7: มเรื่องที่พี่ตู่กับพี่แจ็คแรงเรียนกันเดียวเลยที่เขาสับเปลี่ยนรองนายกกันนี่พี่ตู่ถ้าจริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพื่อนที่พี่ตู่บอกเลยว่าเมื่อเลือกตั้งเรารวมทีมกันมามีรูปติดป้ายโฆษณาได้อยู่กันเนี่ย
6: คร
7: ับ แต่ทีมประชาชนเห็นแล้วว่าทีมนี้มอส้มที่เป็นผู้บริหาร
6: คร
7: ับ ของประชาชนเลือกพอเลือกกันแล้วระยะเวลา4ปีเราควรอยู่กันให้ครบ
6: ครับ
7: ถ้าว่ารองนายกเขาพิจารณาเราไม่รู้ว่าเขาพิจารณาไปโตแต่ถ้าเราทำงานแล้วเราคิดว่าถ้าเขาไม่มีความผิดถึงกับผิดกฎหมายได้กับกฎหมายนี่กฎหมายเขาลงโทษกันไปเองถ้ารองนายกทำผิดแต่ในเมื่อบริหารทำงานมาด้วยกันและคนจะทำให้รอดไปถึง4ปีเพราะว่าพันนี้คนที่เลือกแล้วเขาก็ถอดแท้เขาก็หน่อยจ้อยว่าเราเลือกทีมนี้เสร็จแล้วพอได้ซ่องพี่เขาก็เปลี่ยนตรงนี้พ้องก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ทราบว่านายกเองเขามีความคิดเห็นแบบนี้เราก็ไม่ว่ากันไปตัวแบบเรื่องของเขาแต่ในส่วนเรื่องกระลาบในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือทราบว่าคำนั้นของคำนั้นผู้ใหญ่บ้านแต่ละรอบนี่คือ5ปีก็มีการแต่งตั้งเสนอไม่ทีหนึ่งเอาคนเข้าก็ได้เมื่อ5ปีแล้วเอาคนเข้าเสนอคนเข้าไปก็ได้ถ้าเหลือผลไม่ก็ได้แต่บางครั้งบางทีเป็นตัวกำเมืองรองนายกเลยบางทีพอ5ปีเสร็จผู้ใหญ่ก็เอาแมวแล้ว5ผลนี้เอา5ผลไม่พอ5ผลไม่เนี่ยเขาไม่จะได้มีรบติดในการเลือกตั้งต่อเด็กกับพี่ตัวเพราะบางทีการหน่อยจ้อยก็จะบ่นเงินดังงมว่าโอ้มาเลือกตั้งรบล้ำกันเทใต้พออยู่5ปีเอานี่เขาเปลี่ยนไม่แล้วพอก้าวรบนี่คือความหน่อยจ้อยของการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ว่าผู้ย่อยกำนันหรือว่าเดี๋ยวผู้บริหารไม่ก็แล้วแต่ทีนี้พอฟังข้าวไปรับประเทศแล้วพี่แจ็
6: ค
7: ลูกสาวีรัฐมนตรีท่านจะเตือนเลยเพราะว่ามีคนจ้อที่ขึ้นรัฐมนตรีกันเป็นยานเม็ดห้องผักปูนใช้ด้วยผักง่ายๆกันเลยแต่ว่าต้องให้เขาได้เป็นมั่งพยายามทุ่งว่าให้นายกนี่ปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นแล้วบางทีเป็นได้ไม่ทันถึงปีกำลังทำงานกำลังไปได้ดีต้องเปลี่ยนเพื่อให้ผักอยู่ได้เพื่อให้สมาชิกในพรรคไม่ต้องทะเลาะเบาเองตรงนี้ซึ่งประเทศจะไปได้เพื่อไปดูต้นตั้งตรงนี้ว่าในเมื่อเขาทำมาดีแล้วนี่แต่ว่าต้องสับเปลี่ยนเอาคนไม่มาก็ต้องนั่งห่มกันเป็นพรรคแล้วซึ่งประชาชนรอการได้รับการช่วยเหลือนี่ไม่ว่าการธุรกิจได้ก็แล้วแต่เรายากที่เลว่าประเทศเขาบริหารประเทศน้อยประเทศเป็นตัวอย่างให้ฝ่ายบริหารสองทิศนี่เขามาเป็นตัวอย่างเหมือนกันเมื่อที่เขาทำมาตอนนี้เมื่อที่รองนายกของเทศบาลสุราษฎร์นี่เขามีการสับและที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารกับนั่นก็มีการสับเปลี่ยนในรอบ5ปีอันนี้ผมว่าว่ามันไม่สมควรเกิดเป็นแล้วก็ให้เป็นกันตลอดแต่ด้วนมาที่ก็ทำมุ่ยเมื่อที่ไปตัวไปเช็คว่าเลยว่าตอนนี้มีชาวบ้านเขากำลังประท้วงหรือประท้วงตรงนี้ว่ามีชาวต่างชาติมาลงทุนกันมากเศรษฐีต้มครองต้มนุ่นได้กับอันเนี้ยทีนี้ความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาอยากอยู่แบบว่าเดิมๆไม่อยากให้มีร้อยขึ้นมาก่อสร้างพอการก่อสร้างทำให้เมืองเกิดอุตกภัยเกิดน้ำไล่ก้นตกมาเนี่ยน้ำไล่ออกลงทะเลไม่ทันก็มีการท่วมกันไว้กับเนี่ยไปโตไปเจ็ด
6: ขาย
7: ยาจะให้ไปแกบ้านาในพ่อใหญ่ไปเจ็ดเดินตรงนี้โตไม่ว่าก่อสร้างมุ้ยตุกอปังอันให
6: ้
7: ช่วยกันดูแลเรื่องของดาวต่างชาติที่มาอยู่นะไปโตครับ
6: ค
7: นเวลาตอนนี้
5: คร
7: ับ
5: ไปเจ็ดครับคุณมาครับ
6: ครับผม
5: รักเดียวอยู่ที่เธอนะครับนะครับข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเมมโผไว้นะครับผมขอบคุณมากนะครับนะน้องแมมโผไว้ตอนนี้รักเดียวไม่ได้ส่งราคาปาล์มไม้นะครับแต่ว่าเท่าที่สาเป็นว่าปาล์มลงมาเลือก7บาทว่าแล้วนะครับผมนะสิทธิเดชเองทับนะครับจากโรงเรียนปัญญาที่ป่าวิยานุโซนนะครับผมมานัดที่สุวรรณนะครับทรงยศงามค่ำนะครับนะ ประสิทธิ์ชวฤทธิ์บอกว่าอยู่ที่ตรังนะครับไปทำไร่ตรังไม่รู้นะก็ขอบคุณมากนะครับ
6: พี่นี่หลับได้ถึงที่ตรังเลยครับ
5: อ๋อได้ก็ดูทางเน็ตครับ
6: อ๋อครับ
5: เน็ตครับ
6: ทาง TikTok ทางเน็ต
5: ไปได้ทางนี้ก็ไปได้ทั่ว
6: ได้ทั่วโลกครับ
5: ครับผมนะถ้ายังไม่มีไส้นะครับ0774 044นะครับพี่แจ็คมีอะไรจะเพิ่มเติมได้ไปคุยได้ต่อ
6: ครับผมก็ขออนุญาตแร่งต่อจากท่านผู้โตมาเล็กเดียวเรื่องการคุณนุ่มขน้อมคือจริงอยู่ครับการปรับเปลี่ยนรองนายกหรือทีมงานนี่เป็นอำนาจของนายก
5: ครับ
6: ครับแต่ว่าการใช้อำนาจทางการเมืองและกฎหมายนั้นต้องกอบไปด้วยคุณธรรมด้วยครับคือต้องมีคุณธรรมครับเพราะว่าพอได้ครับเพราะว่าหนึ่งรองนายกนี
5: ่
6: ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
5: ครับ
6: ครับและเพียงแต่ว่ามีการคือเขาว่ากันว่าคนหนึ่งต้องปลดเพราะว่าเป็นเผื่อนแจ็ควัชราเพชรทอง
5: ม
6: ันคือเป็นเผื่อนผมก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลในการปลดครับปลดคนหนึ่งเพราะว่าไปเกี่ยวกับเรื่องผูกของควายพอมีการเปิดเผยเรื่องผูกของควายแล้วก็ซ่อท่อลงมติไม่รับผูกของควายเป็นของเทศบาลก็เป็นเรื่องของสภาเทศบาลก็ไม่ควรเอามาเกี่ยวกันแล้วก็ผมก็เคารพในอำนาจของท่านนายกแต่ว่าวันนี้ครับคือการเมืองมันอยู่แค่4ปี
5: ครับ
6: แต่ชีวิตพวกเราต้องอยู่กันไปตลอดชีวิต
5: ครับ
6: คือแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ควรเป็นบทเรียนครับว่าทีหลังถ้าใครรวมทีมก็ต้องทำว่าอายุครบ4ปีหรืออายุ2ปีหรือปีเดียวครับผมไม่งั้นแล้วเพราะว่าเมื่อคือทุกคนเข้าใจโดยรวมกันทั้งเม็ดว่าทีมนี้จะบริหารไป4ปี
5: ครับ
6: แล้วเมื่อไม่มีความผิดอะไรไปปลดเพื่อนก็เพื่อนก็มีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม
5: ่
6: มีตระกูลเขาก็มีความรู้สึกเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเพื่อนๆเพื่อนๆเขาเห็นเขาว่าเออเพื่อนเราไม่ได้ความยุติธรร
5: ม
6: ไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วเพื่อนก็ไม่ซุ่มเพื่อนกับเพื่อนก็ต้องออกมาปกป้องเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเพื่อนกับเมื่อเพื่อนไปเราความอยู่ในถ้ำเราจะอยู่เฉยได้พื้นเราก็ต้องออกมาแรงแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินไว้เอาเหมือนพื้นครับนี่คือผมอยากจะบอกว่าเราเป็นเมืองของพระอาจารย์พุทธทาสเรามีพระอรหันต์ที่ให้ธรรมะซ่อนพวกเรามาให้ไม่เห็นแก่ตัวให้คิดว่าให้ทำตามหลักที่ว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
5: ครับ
6: แล้วครับพี่เบาตู้
5: คร
6: ับ ในเอกสารของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันพอท่านไปดูครับเปิดไปแล้วเลยใน TikTok ในอะไรเนี่ยครับในสื่อโซเชียลหน้าสุดท้ายของท่านการประกาศนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันมีลายมือท่านอาจารย์พุทธทาสครับคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนี่ครับคือท่านประธานศาลฎีกาก็เอาคำลายมือของท่านอาจารย์ปุรทัศน์แล้วก็ปรัชญาของอาจารย์ปุรทัศน์ไปเผยแผ่ในหมู่ผู้ปากซ่าและเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ประธานศาลฎีกาได้จารึกไว
5: ้โอเคไปดีไซน์กันนะครับผมครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับบอจู
5: ครับ
8: คนดียังเขาเล่ถูกไหมผมไปทริปแต่ผมยังเล่ไม่โอ
6: ครับ
5: ครับ
8: นี่การทราบพูดแล้วทุกคนก็โดนโต๊ะกันหลวงอะไรได้แล้วมันแค่นะประตูเติ้นช่วยผมช่วยเติ้นเพื่อปล่อยเชี่ยงตังคลิกแล้วก็ผมถามว่าเทเขามีเอกสารคลิกผมก็ไม่แน่ชัดโอ้ยมันไม่ต้องว่องเวิร์ดนะขนาดป่าชาวอ้วนก็เข้าผ่านได้เลยป่าไม้ก็ไม่ว่ากันผ่านแบ่เจ้าบ้านชายตังคลิกอยู่เลยทีนี้ผมบอกผมนั้นเชื่อคนยาจะเลวประตูก็โต๊ะที่นี่เติ้นเชื่อมาชับเป็นเติ้นกับเติ้นเจ็บเขาด่าว่าเพื่อไอ้โม่แกที่มายกบ้านมาทำเตะทำได้ทรงลมสลายกันหมดทีนี้เขาบอกว่าเชื้อลุงวิเยนเชื้อมาเฮ้าเบยกวยแห้งดีว่าผมเจ็บแทบประตูน้ำตายอมไม่อ้อเลยผมว่ากูที่นี่แทบเลยไอ้คำว่าเนี่ยอย่าพูดนักการเมืองนะเอาไอ้พวกนักกฎหมายไอ้ได้ขนาดนั้นผมน่ะไม่ใช่เชื้อแล้วครับโทษที่นี่ลาบเลยครับพอดีครับ
6: ก็ไม่รู้ใครไปแล้งครับหลวงวีพนันครับนะก็ต้องผมก็ไม่ได้แล้งเผือครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าหลวงวีถามว่าคนดีแล้งตรงไหน คนดีเนี่ยเพื่ออาจารย์ปุรทัศน์

0: ก็ซ่อนแล้วครับคนดีก็แล่ที่ว่าเขาประพฤกมันพื้อเขาทำมันพื้อมีสิ้นทำไม
1: ้
0: หรือว่าปากย่างใจย่างคือปากนี่พูดคุณธรรมแต่ว่าการกระทำนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: สิ่งที่พิสทินทำอันนี้ก็ไม่ใช่คนดีครับพี่น้องก็มองเห็นครับว่าดีไม่ดีเป็นพันธุ์พืชซึ่งทีนี้เราซึ่งเป็นคนสุราษฎร์เราต้องช่วยกันซ่อนลูกหลานซ่อนเยาวชนครับให้เป็นคนดีเพราะว่าคนดีเท่านั้นครับที่จะทำให้สังคมของเรานี่อยู่ไปได
1: ้
0: ถ้ามีคนไม่ดีมากๆนี่มันก็เสียหายเราตอนนี้นี่ประเทศของเราจังหวัดของเราทุกลูกหลานโดยต่างชาติด้วยต่างชาติมีอำนาจทางเศรษฐกิจมีเงินมีทองมากมายแล้วมันรู้ครับว่าข้าราชการไทยนี่จ่ายเงินซื้อได้เหมือนกับตู้ห่าวที่มันบอกว่ามีตังค์ทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยแล้วตอนนี้มันก็รุดถูกคดีครับนั่นคือผมไม่ได้แรงชื่อจริงมันแต่ว่านี่มันแรงกันปณีแล้วมันก็เป็นต้นฉบับต้นแบบของจีนเท่าในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ยิวพวกยิวก็มาสร้างนอมินีมาซื้อที่ดินที่กองมุ้ยกองเงินเพื่อไปก่อเตาด้วยแล้วก็ที่ก่อเตาผมก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศบาลก่อเตาครับเพราะว่าวันก่อนท่านประสานมาเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลกับผมก็ประสานไปยังกรมทรัพยากรบาดาลน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ทางเจ้าหน้าที่ครับสำนักนามเขต6ลังนี
1: ้
0: ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจที่จะช่วยห้านามให้กับชาวเกาะเต่าแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านนายกด้วย
2: บกอ้ําไทยทราเวลบอกว่าฟังได้ถึงบางวันนะครับผมนะขอบคุณมากเมมโพไว้ขอบคุณมากแล้วก็น้องรักเดียวบอกว่าตอนนี้ราคาปั๊ม7.50 บาทไอ้ที่ใช้กันนะครับผมครับสวัสดีครับอ้าวครับเดี๋ยวโทรเข้ามาไม่โทรเข้ามาไม่นะครับก็พอให้พี่เจ็คเร่งให้จบประโยคก็เลยว่าให้รอว่าอย่าเพิ่งว่างนะครับอ่ะโทรเข้ามาไม่ได้นะครับ077ซีซูนาซีซีอาขันดำอ้ามาซ้ายมาแล้วนะครับเราก็ไปกันที่ซ้ายครับลงแซมครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับอาโต
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: อาโตไปแล้วไม่บ้านหนองวีอ่ะ
2: โอ้ไปมาแล้วครับ
3: ถึงหนองวีแล้วผมก็เข้าไปเช็คแหลมกันไหนอัน
2: ครับ
3: แต่ตึงข้าวนี่เห็นใส่กล้วยไม่เข้าไปไหนอันซอยบ้านหนองวี
2: อ๋อมีเขามีไส้ลากไปแล้ว
3: ผมเข้าไปข้าวไปช่องสามมันมีอยู่ช่องซอยครับที่ผมข้าไปแก้กันนะ
2: ครับคร
3: ับ มีใต้ไฟแรงตั้มข้าไปเป้แต่บ้านหลวงวี่ก็ถ่ายชุดก็มันมีเข้าใจไฟกว่าอยู
2: ่
3: แต่ข้างบ้านหลวงวี่ก็มีใต้ไฟกว่าแต่ไม่แน่ใจบ้านหลวงวี่แกจัดจ่ายไม่จ่ายมาก่อนแต่ผมรู้ข่าวว่าพื้นที่ป่าปามันเป็นหนอต่อซ้ำกับพื้นที่หนอต่อซ้ำแต่ในซอยอันปานเมตัวตรงนั้นเหนียวไล่หลังคาแต่ว่าก็ได้ใจถูกหลังคาเลื่อนนะไปกว่าผมข้าไปเช็คแล้ว
2: ครับ
3: โ
2: อ้ครับครับ
3: ผมข้าไปเช็คมีหน้าบันหลวงวีหลังเดียว
2: เออ
3: ผมข้าไปเช็คแล้วพอมาก้อนนั้นไม่รู้แกเป็นคนมู่ห้าหรือว่าคนโมกเป็นรู้ชักว่าตอนนี้แกจะย้ายไปอยู่คนโมกพอมีปัญหาเรื่องในกรณีข้อผีผาตะยักยังนะแกไม่พอใจผู้นำก็แกก็ย้ายไปอยู่โมก
2: อ
3: ันนี้นี่ที่ผม
2: เลยครับครับครับ
3: ประตู
2: ครับครับ
3: ไอเรือปลาก็จับปลากันต่อได้ยัง
2: โอ้ประตูยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวตาบันเพื่อก็เขาคงจะแจ้งวัดและให้ทราบแล้วตาบันนั้นเพื่อจะไปรุ่นเนี่ย
3: ครับผม
2: จะไปรุ่นพอก็รุ่นเรือปลานี่นุกจริงอ่ะ
3: ครับผม
2: ไม่ได้ได้คิวครับผมข้อวัดได้อ่ะครับผม
3: เองก็ว่าก็ด่ากันมั่งแล้วแต่ผมไม่แน่ใจ
2: เอาเหรอเอา
3: ไอ้จัดไอ้จัดอีกทีครับ
2: อ๋อครับผมพอดีมันเป็น
3: แต่ว่าชุดต่อวันทุกไม่แน่ใจนะทุกหน้า
2: สุกสุกที่จะถึงนี้ไหมหรือสุกหน้า
3: สุกต่อไปสุกนี่ครับ
2: สุกนี่ก็ก่อนที่9สุกหน้าวันที่16
3: ครับผมกาวกาวหรือทุกกับกาวนะ
2: กาวนะโอ้
3: แต่ผมตั้งไม่แน่ใจอีกครับ
2: ได้แล้วผัดเพื่อได้โทรมาบอกประตูน่ะได้พอได้ไปรุดไปลุ้นกันน่ะนุกดีอ่ะ
3: โอเคครับโอเคป้าจะรู้มาว่าผมลุย
2: ไม่ใช่ถูกเรื่อง
3: ครับโอเคครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณขอบคุณครับเขาจะจะบอกว่านักข่าวมันรู้ทุกเรื่องมาจริงอ่ะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะบางเรื่องก็ไม่ได้รู้หรอกนะ ต่อชาวนี่บ่าวตู้ไปโชงบายกับไปเข้าไปเปิดตัวเรือเฟอร์รี่ไปเจ๊ก
0: อ๋อ
2: เป็นเรือ
0: ไม่ครับ
2: ชื่อลักพระยาบ่าวตู้ไม่ได้ใจจำสับสนเรือชื่อลักสมุทรหรืออะไรเนี้ยส่งชื่อเนี้ยนะครับนายกส้มเลยแกพาบ่าวตู้ไปนะครับนะแกพาบ่าวตู้ไปอ๋อเนี่ยผีสุทนเมืองชิมบอกว่าจับวันที่9นะวันที่9แต่ก็ไม่บอกกันว่าวัดไหนนะแต่ว่านกเตียงวันที่9เนี่ยต้องไปแล้วนะวันที่9ถึงแมมโพไว้บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวประตูพูดอะไรกลางกลางนะครับรับทางผู้รับแล้วก็ผู้ทุบรับอะไรนะเข้ายอมรู้ดีว่าเราชาวบ้านข้อแต่ผลงานนะครับตามสบายทั้งอะไรนายกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะของเทศบาลก็คือเรื่องของการปรับผู้บริหารนั่นแหละนะครับนะ
0: คร
2: ับผมครับผมเนี่ยหลักเดียวบอกราคา7บาท50นะครับราคาล้านนะครับนี่ราคาล้านก็บอกอามก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับบอกอามนะครับผมวันนี้มีการประชุมอยู่ประชุมนึงกับพี่แจ็คกับน่าสนใจ
0: ครับ
2: คือเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องไมซิตี
0: ้อ๋อ
2: ไมซิตี้ก็คือว่าเป็นเมืองการจัดการประชุมเพื่อเป็นให้มันเป็นอะไรนะให้มันเป็นเชิงของการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไปในตัวกันนะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันจะทำให้อะไรอ่ะให้เกิดการขาการค่ายการเล็กเปลี่ยนสินค้าสารพัดหลายๆอย่างนะครับนะก็ประชุมที่แก้วสมุยวันนี้แก้วสมุยก็ได้มีการประชุมนะครับตู้ก็เดี๋ยวสาระสำคัญก็ขอมาเล่าให้ฟังบ้าง
0: เสียงว่าห้าร้อยเถียน
2: โอ้ร้อยกับร้อยกับ ปีได้แล้วเจ้าของแกชื่อได้แล้วบาตูก็จำชื่อแกไม่ได้แต่ว่าแกเก่งนะแกเก่งแล้วแกปล้ำจนว่า
0: แต่ว่าบุฟเฟ่ต์หัวละ150ใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับตอนเช้าๆ
0: ครับครับ
2: มีลากไล่กิน
0: ครับวันนี้เผื่อนพ่อมก็มาจากญี่ปุ่นครับครับเลี้ยงฉลองตอนหลับกันเถียนนะ
2: โอ้เหรอ
0: ครับเพราะว่าเขาตั้งใจมากินอาหารเช้าห้องโรงแรม
2: เดี๋ยวเสร็จรายการเดี๋ยวพี่แจ็คก็ไป
0: ครับครับ
2: หลับเผื่อน
0: ครับเผื่อนเพื่อนหมอซ้อฮาดุนสุดท้ายครับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2: เวลาเราหมดแล้วนะครับนะพี่แจ็คครับอันนี้เวลาเราหมดจริงๆเลย
0: เสียได
2: ้ต่อชาวก
0: ็ครับ
2: ก็ไว้จัดนะ
0: เรื่องปปช.ก็เลยไม่ได้แล้ง
2: ไม่เรื่องไม่เรื่องไว้แล้งมาข่าวต่อไปได้
0: ครับผม
2: วันนี้ต้องลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่9-18

0: ์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 น.ของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออามทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเร่ลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรัลพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสุดเฉพาะ

ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวทิ้งโลชั่น

0: เดือนต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: จ้าเงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาปลอมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายมองมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญมนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น. 30 นาทีถึง 10 นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอ้ยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นไรๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอ้ผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอนเห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำๆแน่นอนเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าฉ่ำๆของคุณกันนะคะ

0: เพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเภสัชของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเภสัชของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4 สี 4 สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24 ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิลค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคุณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4 สี 4 สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนู่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆก็ได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ักซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์อย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสีสูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สุดใหม่ของเราก็คือ Red Love Apple ค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวล่ะนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปส่งตายายเออยังทันค่ะนะคะบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าฉ่ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิลจากเกาหลีนะคะ Red Love Apple สูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วนะคะฉ่ำๆเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4สี4สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันนึงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตาม

รับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันยงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จะเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา 3 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำ

ป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ6นาฬิกา

0: ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6 นาฬิกาวันนี้ที่สถานี 42 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งมายองเน้นกาแฟซองคลีนวันถือแคมและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ครีนวันหอมแคบรสชาติลงตัว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: พัดกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: กิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดินเวียงสะพระแสงเคียนสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาคุณผินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุขิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุขิจมอเตอร์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102
2: อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันทน์เริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรม

0: ที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา 6:00 น.วันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 6:00 น.วันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อตนน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่

0: ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ดียวเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทปีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศและริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดแทนราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธกส.

จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทออทเตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank

0: แบงก์แต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่ 10-13 ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางขุนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน 9:00 น.วันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน 9:00 น.มีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
0: 12ตุลาคม 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สถานการณ์น้ำ

0: ในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ6:30 น.มีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80 ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-190 บาทปรับขึ้นมา3 เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้กะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5 กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500 บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100 บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200 บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5 บาทเท่านั้นครับ
1: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้นะปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจว่า มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มเกล้าเขตมีนบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มเกล้าพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอ่อเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เอ่อเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมนบุรีคุ้มเกล้าบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
1: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็ได้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วค่ะก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลนะคะเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำค่ะเพียงแต่หน่วยงานมีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ ได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาในพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิษสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรอนพรมบอกว่ากทม.ครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนและก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน 400-500 แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้า ไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐามาซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียมเครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพล่อแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมการทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกัน

0: การเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันคณิษฐามาสุก
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ับใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็วันนี้เป็นหน้าที่ของทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดพร้อมทั้งพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้นะ
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่ารับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยกันแล้วหรือยังแต่ว่าพี่โออิ่มแล้ว
1: อิ
2: ่มแล้วก็เข้ามาจัดรายการ จะได้มีแรงไงคะจะได้มีแรงนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่5ตุลาคม2569เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมมีงานหลายๆงานที่น่าสนใจนะน้องโอ
1: ๋
2: ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลถือศีลกินเจถือศีลกินผักใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: อันนี้เนี่ยจัดทั่วทั้งประเทศเลยภาคใต้บ้านเราก็คึกคักเดี๋ยวพี่น้องดีเจสายใต้คงจะทยอยส่งข่าวมาให้ได้รับทราบเป็นอย่างแน่นอนนะคะ
1: แล้วก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะของอสมทชุมพรของเราด้วยที่จัดเฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยกันแล้วก็งานยิ่งใหญ่นะคะกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะก็เดี๋ยว16ตุลาคมนี้จะแถลงข่าวแล้วนะคะแล้วก็งานนี้ก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม
1: ครับ
2: นะคะโอ้งานเยอะมากเลยค่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มแค่เกริ่นให้ได้รับทราบกันนะคะค่ะ
1: ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับวันนี้มีข่าวจากทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของการแจ้งประกาศเตือนภัยของจังหวัดชุมพรนะครับเขาบอกว่าในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงนะครับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะโอ้เรียกได้ว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้นี่คือบางครั้งเนี่ยฝนตกบางครั้งเดี๋ยวแดดออก
1: ใช่ฮะ
2: แต่ว่ายังมีหลายๆจังหวัด ใช่ไหมคะที่น้ำยังท่วมขังโดยเฉพาะทางกรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็ทางภาคตะวันออกโอ้น้องโอ๋พี่โอเห็น รูปสวนทุเรียนที่จมอยู่ในน้ำแล้วพอน้ำแห้งแล้วคือยืนต้นตาย
1: นะครับอันนี้คือความเสียหายยิ่งใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะพอหันกลับมาดูชุมพรบ้านเราก็เป็นเมืองผลไม้นะคะแต่ถือว่ายังโชคดีนะรู้สึกภาพข่าวเนี้ยจะเป็นทางจันทบุรี
1: ครับ
2: นะคะยืนต้นตายหมดเลยแล้วเขาบอกว่าทุเรียน5ปีถึงจะได้ผลผลิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: น่าเห็นอกเห็นใจมากเลยคุณผู้ฟัง
1: กว่าจะปลูกได้5ปีนี่ใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ทุนเยอะมากด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้โอ้พี่โอขับรถผ่านมาเนี่ยลองกองขายกิโลละ10บาทแล้วเนาะบางที่ยังขาย20บาทอยู
1: ่แ
2: ต่ว่าขับรถจากบ้านมาคือขาขึ้นกรุงเทพอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยู่บนถนนเอเชีย41จะเห็นผลไม้

0: ที่วางขายเนี่ยลงกอง10บาทชาวสวนขายเอง
1: น่าสงสารนะครับบางทีปีหนึ่งก็ได้ผลผลิตครั้งหนึ่งคาดว่าจะลืมตาอ้าปากได้บ้างก็มาเจอราคาที่ตกต่ำอีก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้มังคุดราคาเริ่มจะขยับขึ้นเนื่องจากว่าปลายฤดูแล้วนะคะเท่าที่ทราบนะคะก็ราคาก็อาจจะกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยนะคะแฟนๆรายการเรายังไงแจ้งข่าวส่งข่าวด้วยแต่ว่าบางสวนเห็นว่าเก็บหมดแล้วแต่บางสวนแถวแหลมทรายหลังสวนยังมีอยู
1: ่
0: นะคะอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเป็นไงล่ะข้าวของเห็นว่าพอน้ำท่วมอย่างเงี้ยผักแพง
1: ผักก็แพงที่สำคัญคือน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอานะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ขึ้นแบบจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่มีการรบกันที่ทางฝั่งนู้นเลยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและเราก็จะมีการพูดถึงน้ำมันกันอยู่บ่อยมากว่าขึ้นเอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวเรื่องของการสู้รบมันเหมือนเบาบางไปนะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยแอบขึ้นนะครับ
0: เขาไม่ได้แอบขึ้นเขาประกาศขึ้นเลยต้องโ
1: ง่แต่ว่าขึ้นแบบที่ชาวบ้านไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็ขึ้นแบบ
0: พอไปเติม
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: อาทิตย์นี้ราคานี้พอไปอีกอาทิตย์นึง
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: ขึ้นอีกแล้ว
1: ใช่ครับแล้วขึ้นล่าสุดเนี่ยขึ้น75สตางค์ถือว่าเยอะมาก
0: ใช่ค่ะนะโอ้เรียกได้ว่าเห็นอกเห็นใจเลยค่ะนะคะคนใช้รถ
1: แต่บางคนเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้าเขาเลยไม่เดือดร้อนเนี่ย
0: ใช่ค่ะพี่โอ๋ก็เลยนั่งเงียบๆอยู่นะคะไม่แต่ว่าคือนอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้วรถน้ำมันก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเหมือนน้ำท่วมแบบนี้โอ้โหคนใช้รถไฟฟ้านี่ต้องทำยังไงก็ได้ต้องรีบพารถไฟฟ้าออกไปก่อน
1: เพราะว่าเวลามันจมเสียหายแล้วซ่อมยากกว่ารถเครื่องยนต์นะฮะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็ให้กำลังใจค่ะนะสำหรับคนใช้รถน้ำมันก็ดีอ่ะใช้รถไฟฟ้าก็ดีแล้วแต่แตกต่างกันไปเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเดือนนี้กันยายนนะคะราคาไฟฟ้ารู้สึกว่าจะมีการปรับนะคะปรับราคาลงน้องโอ๋อันนี้สำหรับ20ขออภัย2หน่วย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับครัวเรือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะดังนั้นเดี๋ยวดูบินค่าไฟค่ะคุณผู้ฟังนะคะ200หน่วยแรกนะคะก็คือหน่วยละไม่เกิน3บาทเราลองคูณดูนะคะปกติเราอาจจะจ่ายค่าไฟแพงๆใช่ไหมคะแล้วก็เดือนนี้เห็นบอกว่าเริ่มแล้วเดือนตุลาคมนี้นะคะลองดูละกันคุณผู้ฟังคือบางครั้งบางคราเนี่ยเราก็จ่ายอย่างเดียวไม่ได้ดูบินค่าไฟ
1: ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นขนาดไหนนะครับตุลาก็จ่ายรายตามหน้าที่
0: ใช่ค่ะนะแต่ว่าตอนนี้ลองไปตรวจสอบดูเพราะว่าทราบมาจากท่านผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาชุมพรแต่ว่าท่านย้ายไปกลับบ้านท่านย้ายกลับบ้านนะคะไปอยู่ที่รู้สึกว่าจังหวัดราชบุรีแล้วท่านก็แจ้งในที่ประชุมนะคะก่อนที่ท่านจะย้ายแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟค่ะนะคะวันนี้ข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก็มีหลายข่าวนะคะแล้วก็ยังมีข่าวจากพี่น้องที่เจสายใต้ด้วยก็อีกหลายข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวดูข่าวนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็ผู้สื่อข่าวในจังหวัดชุมพรค่ะได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการร้องเรียนรถบรรทุกดินที่ไม่คลุมผ้าใ
1: บ
0: นะคะวิ่งบายพาสชุมพรอุทุมพรเข้าชุมชนแล้วก็เสี่ยงดินหล่นใส่รถร่วมทางนะคะอันนี้ทราบข่าวว่าอยู่ในเขตสพเมืองชุมพร
1: เส้นกั้งสำนักงานเรานี่แหละเส้นสายจอนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะก็คือเส้นที่พอขับแล้วมันโยกโยก
1: ไม่โยกเลยนะครับพี่โอ ตอนนี้ไม่โยกแล้วนะ
0: รู้สึกเขาจะมีการปรับปรุง
1: ครับก็มีการกัดผิวถนนนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ก่อนหน้านี้ที่ใครขับรถผ่านเส้นนี้แล้วจะมีอาการไส้คลอนเขาบอกว่าไส้คลอนนะ ไม่ใช่สายจอน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงนะครับมีรถมากัดผิวถนนนะครับทำให้คลื่นต่างๆเนี่ยหายไปแต่ว่าบางคนก็มีติงมาว่ามันจะลื่นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีติงมาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะว่ากันไปแต่ขับรถด้วยความระมัดระวังละกันนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีประชาชนร้องเรียนไปค่ะว่ารถบรรทุกดินนะคะคันหนึ่งวิ่งบนถนนเฉลิมพระเกียรติบายพาสก็คือสายจอที่หนูบอกบริเวณแยกวังเกลือก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนอุทุมพรจังหวัดชุมพรนะคะตั้งข้อสังเกตว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยไม่มีการมีการบรรจุวัสดุนะคะโดยที่ไม่มีผ้าใบหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่างเห็นได้ชัดก็เกรงว่าเศษดินหรือเศษวัสดุที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยอาจจะตกหล่นหรือว่าปลิวหรือว่าฟุ้งกระจายบนพื้นผิวการจราจรได้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

0: รถใช้ถนนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เฉพาะแต่สายรองนะสายหลัก
1: เกือบทุกสายแหละนะครับ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะรถบรรทุกดินผมไม่เคยเห็นว่ารถบรรทุกดินกันไหนจะมีความรับผิดชอบด้วยการคลุมผ้าใบทุกครั้งที่บรรทุกดิน
0: น้อยมาก
1: เ
0: นอะ
1: เพราะว่าเขาต้องขับบรรทุกดินเสร็จแล้วก็วิ่งไปส่องแล้วก็กลับมาบรรทุกใหม่อะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าเสียเวลา
0: ค่ะดังนั้นเขาจะไม่คลุมผ้าใบกันหรอก
1: ใช่
0: ไหมคะหรือว่าคลุมก็คลุมจะคลุมน
1: ้
0: อย
1: น้อยนะครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงก็คือรถที่บรรทุกไม้ยาง
1: ครับ
0: บางทีอาจจะมีการรัด
1: ให้
0: ดีแต่มันก็เวลาขับรถไปอ่ะมันก็อาจจะเกิดการหลักหลวม
1: ผมนี่แหละนิ้วแตกมาแล้วเพราะไม้ยางพารานี่แหละนะครับไม้ยางพาราที่เขาบรรทุกเป็นเศษไม้ที่รถบรรทุกผ่านถนนนั่นแหละสายหลักนี่แหละนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วน้องคันหน้านะก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ไปเหยียบเอาปลายไม้พอเหยียบปลายไม้ก็ตั้งฉากขึ้นมาก
0: ระเด็น
1: ตั้งฉากขึ้นมาบนถนนแล้วผมก็วิ่งเข้าไปชนพอดีนะครับนิ้วแตกเลยฮะโดนนิ้วกำแฮนด์รถอยู่นะฮะนิ้วแตกและแตกไปเลยนะฮะก็เนี่ยจำขึ้นใจเลย
0: อันตรายมากนะ
1: อันตรายมากเลยทีเดียวครับ
0: จริงๆเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะพรบการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา20นะคะกำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกคันจัดสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลหรือปลิวไปจากรถอาจก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปื้อนฝ่าฝืนมีโทษจำคุกขออภัยไม่จำคุกนะมีโทษปรับไม่เกิน500บาท
1: โอ้ปรับเยอะเลย
0: ค่ะนะอ่ะเอาเป็นว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเด็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก่อนเนาะ
1: ใช่ครับส่วนประเด็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องดีเจสายใต้นะครับได้ส่งข่าวกันเข้ามาวันนี้หลายข่าวเลยนะครับพี่โอ๋ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ากใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปากใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาในช่วงนี้ด้วยครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะนะคะก็มีข่าวจากพัทลุงใช่ไหมคะดีเจจ๋าก็แจ้งข่าวเข้ามาว่าหมอทักษิณผนึกพลังภาคีสงขลาพัทลุงเร่งอนุรักษ์โลมาอิระวดีเชื่อมวิถีชุมชนประมงสร้างอาชีพสร้างทางเลือกเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะโลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของเทศกาลนะคะแต่ว่าคือโจทย์ใหญ่ของการอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลานะคะมหาวิทยาลัยทักษิณก็ชวนชุมชนประมงรอบทะเลสาบค่ะมาร่วมกันออกแบบอาชีพทางเลือกสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ลดแรงกดดันต่อทรัพยากรที่เป็นฐานชีวิตของชุมชนโดยมหาวิทยาลัยทักษิณก็ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติธนาคารโลกกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคประชาสังคมภาคเอกชนชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาค่ะขับเคลื่อนการอนุรักษ์โลมาอิระวดีผ่านการสร้างอาชีพทางเลือกฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เยาวชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันนะคะกิจกรรมนี้เขาจัดไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ได้มาร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมช่วยกันนะคะเพราะว่าโครงการสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาตอนบนเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมทางเพศภาวะเพื่อเกื้อหนุนต่อการอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนมีการครอบคลุมเครือข่ายชุมชนประมงถึง60ชุมชนนะคะก็มีจังหวัดสงขลาเนี่ย32ชุมชนพัทลุง28ชุมชนข้อมูลที่มีการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี2569นะเขาระบุจำแนกอัตลักษณ์โลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาได้ประมาณ10ตัวแล้วก็ประเมินว่าประชากรเนี่ยอาจจะเหลือราว10ถึง14ตัวท่ามกลางแรงกดดันจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศการสูญเสียแหล่งอาศัยเครื่องมือประมงแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์สถานการณ์ของโลมาจึงเป็นมากกว่าการลดลงของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

0: ที่เชื่อมโยงโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารรายได้แล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบด้วยนะคะ
1: มันเป็นวัฏจักรที่ต้องเกื้อหนุนกันหมดเลยนะครับ
0: ใช่
1: ถ้าไม่มีอาหารเนี่ยนะครับปลาก็อยู่ไม่ได้นะครับสัตว์น้ำหลายชนิดก็อยู่ไม่ได้ต่างๆนะครับพยายามอ่านภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ชื่อกิจกรรมเขานะครับเป็นการทับศัพท์พี่โอครับ
0: สงขา
1: อีราวดีดอลฟินแอนด์คอมมูนิตี
0: ้
1: พยายามอ่านอีราวดีเนี่ยนะครับโอ้นะฮะ
0: ยอดเยี่ยมก็ต้องมีชื่อภาษาไทยแล้วมีชื่ออินเตอร์สักหน่อยเนาะค่ะแนวทางก็คือการเชื่อมคนโลมาทะเลสาบเข้าด้วยกันเป็นการอนุรักษ์นะคะไม่ใช่ภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะร่วมสร้างอนาคตร่วมกันนะคะโลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีนั่นเองค่ะ
1: ครับมาดูข่าวของทางจังหวัดสงขลานะครับได้มีการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32เพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด10วัน10คืนนะครับมีการแจกข้าวสารด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามจากดีเจและเจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของงานแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด10วัน10คืนพร้อมแจกข้าวสาร 2,000 ถุงเชื่อมโยงศรัทธาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยจีนที่มูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเกงหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงนายนิยมชูชื่นที่ปรึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางสาวนวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.พรสรรสันติวรคุณนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลานางสิริพัฒน์กรัญกิติกรประธานจัดงานและนายอเนกแซ่ตั้งประธานมูลนิธิอาจารย์เกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเกงหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสมาคมต่างๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจนับเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนภาครัฐและศรัทธาสาธุชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาสักการะสถานที่และร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทศกาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคเข้าด้วยกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณประธานจัดงานประธานมูลนิธิเจ้าสำนักคณะกรรมการรวมถึงเครือข่ายนักบุญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานประเพณีลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทั้งการสวดมนต์รักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนาและส่งต่อขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานและเรียนรู้สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569จัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจสำหรับประชาชนทั่วไปวันละ3มื้อตลอด10วัน10คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพ พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนในสังคมสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญและงานกุศลตลอดจนช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์และวิถีชีวิตอันโดดเด่นของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อขยายการรับรู้ไปในวงกว้างและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตลอดจนมิตรภาพที่งดงามของประชาชนทั้งสองประเทศลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจเจ็คลักษณะเจริญชีพนะครับสำหรับงานถือศีลกินเจของจังหวัดสงขลานะครับ 9-18 ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะก็อีกหลายๆที่นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยรายงานให้ได้รับทราบกันค่ะยังมีข่าวจากที่ไหนอีกเพิ่มเติมในช่วงนี้คะน้องโอ๋
1: ครับมีข่าวจากทางจังหวัดตรังนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองนะครับโดยเมื่อเช้านี้นะครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมจากห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการภัยในภาพรวมของประเทศโดยที่ประชุมได้มีการรับฟังการรายงานข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานหลักได้แก่การประเมินสถานการณ์และสั่งการโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรายงานคาดหมายลักษณะอากาศโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยอธิบดีกรมชลประทานรวมถึงการพิจารณาปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนพร้อมรับมอบข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะส่วนที่จังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะคะดีเจเจ้าป้าจากอสมทระนองก็ส่งข่าวนี้มาเช่นเดียวกันค่ะว่านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองด้วยนะคะการประชุมก็มีการพูดคุยกันนะคะหลากหลายเรื่องหลายๆประเด็นซึ่งในจังหวัดระนองเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเผชิญเหตุนะคะรวมถึงสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการวางแผนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีการเตรียมการกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าภาคใต้บ้านเราช่วงปลายปีเป็นฤดูน้ำหลาก
1: ใช่
0: ไหมคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้นะเราต้องเฝ้าระวังกันแล้ว
1: ทางเหนือเขาหนาวกันเมื่อไหร่เนี่ยทางใต้มาทันทีเลยน้ำมาทันทีเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะต้องระวังกันอ่ะยังมีข่าวต่อนะคะ
1: ครับมีข่าวจากทางจังหวัดภูเก็ตนะครับแหมตอนมาชลบุรีนี่คึกคักอย่างมาภูเก็ตทำไมเงียบๆไปนะ
0: ดูเงียบๆเหงาๆใช่ไหมคะ
1: ก็ดีเจแจ้งนะครับได้รายงานกันเข้ามานะครับบอกว่าภูเก็ตเนี่ยคึกคักเพราะว่าทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งภูเก็ตพักผ่อนท่องเที่ยวทั่วเกาะนั่นเองนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับ4ตุลาคม2569จังหวัดภูเก็ตได้มีการต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และUSSเดลเบิร์ตดีแบล็กนะครับซึ่งก็ได้นำกำลังพลทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตหลังกองเรือดังกล่าวได้ออกเดินทางจากเมืองนอร์ฟ็อกรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นกองเรือสนับสนุนภารกิจบริเวณตะวันออกกลางเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนเดินทางมาพักที่ภูเก็ตด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับสหรัฐนะครับโดยเฉพาะในทางทะเลที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเรือเนี่ยได้ทอดสมอห่างจากท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลกำลังพลเดินทางด้วยเรือลำเลียง14ลำก่อนขึ้นรถบัสและรถตู้ไปยังโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวทั่วเกาะขณะที่ผู้ประกอบการรถรับจ้างและธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมารอต้อนรับอย่างคึกคักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณจุดขึ้นฝั่งโดยกำลังพลมีกำหนดพักผ่อนและเดินทางท่องเที่ยวในภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยกระจายรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่นับร้อยล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมก็เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและท้องถิ่นกว่า150นายนะครับเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและการจราจรระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้ด้วยเพื่อรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐราวๆ 5,000 นายนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนะครับโดยจังหวัดเองเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมบูรณาการทุกหน่วยนะครับเน้น3ด้านก็ได้แก่สืบสวนหาข่าวป้องกันปราบปรามและการจราจรนะครับเพราะมีการจัดสายตรวจตลอด24ชั่วโมงและมีการวางแผนรถรับส่งกำลังพลด้วยรถบัสและรถตู้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอื่นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าปกติภูเก็ตนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะอยู่แล้ว
1: เยอะอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วมีทหารนะอีก 5,000 นายอย่างเงี้ยโอ้โหคงจะคึกคักมากกว่าเดิม
1: คือทหารเนี่ยเขาอยู่บนเรือมา6เดือนพี่โอครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาก็เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่มา6เดือนไม่อยู่แต่บนเรือในทะเลนะครับจู่ๆได้ขึ้นฝั่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็เที่ยวเขาก็ใช้ความสุขอย่างหาความสุขอย่างเต็มที่กันเลย
0: ค่ะกระชุ่มกระชวยกันทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็อ่ะข่าวจากดีเจสายใต้บ้านเราหมดแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวฝากข่าวอสมทชุมพรเราจัดกิจกรรมประกวดนักข้ามเรืออันนี้เนี่ยนะคะก็มีบางโรงเรียนนะคะที่ส่งรายชื่อมาประกวดแล้วนะคะแต่นี้ก็แจ้งข่าวกันไปค่ะเผื่อว่าใครอาจจะลังเลกันอยู่นะคะน้องๆเด็กๆเยาวชนนะอายุเท่าไหร่คะน้องโออ
1: ายุ8ถึง15ปีนะครับเพศใดก็ได้นะครับขอเพียงมีความชอบมีความกล้าแสดงออกนะครับแต่ว่าต้องมีภูมิลำเนาว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับน้องๆเนี่ยลองอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือนะครับคลิปอื่นไม่ได้นะครับต้องอัดคลิปเกี่ยวกับการพากเรือนะครับได้เห็นลีลาฝีไม้ลายมือฝีปากในการพากเรือนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับออกมาแล้วครับเพื่อนผู้ชมครับอะไรประมาณเนี้ย
0: นะฮะน้องโอ๋ได้อยู่นะได้อยู
1: ่แอบซุ่มซ้อมอยู่ครับแต่อายุไม่ถึง
0: อายุเกินแล้ว
1: ครับก็อัดคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์กิจกรรมของทางเพจเฟซบุ๊กอสมทชุมพรนี่แหละนะครับรีบส่งนะครับไปในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็23ตุลาคมครับพี่โอเราเจอกันแน่นอนที่เวทีประกวดที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวน
0: ใช่ค่ะนะครับ9โมงครึ่งเป็นต้นไปเจอกันเพราะว่าจะมีทีมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กันก่อนในภาคเช้า
1: ใช่
0: นะคะส่วนภาคบ่ายเนี่ยเริ่มต้นทำการแข่งขันกันเลยนะคะปีที่แล้วบางคนอาจจะผิดหวังนะปีนี้มาแก้ตัวได้นะคะเพราะว่าเด็กๆปีที่แล้วคือเยอะนะตัวเล็กตัวน้อย
1: ใช่คร
0: ับ นะคะแล้วบางคนยังไม่ได้ว่าเอ๊จะอัดคลิปแบบไหนเรามีตัวอย่างนะคะใต้โพสต์กิจกรรมและเข้าไปดูได้ก็เป็นน้องๆที่ชนะเลิศเวทีเรานี่แหละน้องเจมน้องเบอร์น้องเพชรไม่ใช่น้องเบิร์ดนะน้องเบิร์ดนี่เขาเป็นนักพากย์ค่ะนะก็ไปดูค่ะลีลากันได้นะคะแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าไปเตรียมตัวกันให้พร้อมฝึกซ้อมกันให้ดีนะคะแล้วมาเวทีประกวดนักพากเรือนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเราจัดครั้งนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมเผื่อว่าบางคนบอกปีที่แล้วก็ซุ้มๆซ้อมๆอยู
1: ่
0: ปีนี้ลงแข่งข
1: ัน
0: นะก็มาแล้วก็เวลาหมดแล้ว
1: ครับติดตามกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณกับรายการปักใต้บ้านเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเป็นหน้าที่ของชุมพรกันต่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: เจอกับเรา2คนเช่นเดิมนะคะ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
0: ไป
3: ไปตาย
4: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ใต้บ้านเรา
1: ร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเช็คบอล3เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิตสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทอง จากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม 165,500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม 27,500,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม 44,500,000 บาททางนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชินโชเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโช
4: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่เอาเน้นกาแฟซองคลีนวันตีเค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณนะคะสำหรับเชฟรอนค่ะในช่วงนี้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีค่ะคุณผู้ฟังร่วมสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางพลังงานนะคะจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศค่ะจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะเราเชื่อมั่นนะคะในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะนะขอบคุณไปยังเชฟรอนด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่ม PMOVE ระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะสิทธิด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีไวยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ

0: แล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

เอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนบ่ายๆแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะในรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาเจอกันค่ะในช่วงเวลาดีๆเวลาเดิมแบบนี้นะคะในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังผ่านทาง www.mcord.net และรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนบ่ายๆแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยนะคะทักทายก็มาผ่านทางคอมเมนต์ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์นะคะเหมือนเดิมเลยเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054455ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีจ้า FC จากอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับ FC จากบ้านนาสารบ้านนาสารนะคะรับฟังอยู่ขอบคุณมากๆเลยเนาะต้นน้ำสวัสดีครับแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเรียกชื่อไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเยอะมันเด้งขึ้นมาเยอะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนในตอนบ่ายๆแบบนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังข่าวสารดีๆวันนี้มีข่าวสารมาฝากกันนะคะประมาณ 2-3 ข่าวเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟัง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะมาพูดคุยกันก่อนเมื่อวานนี้ใครได้ดูดวงดาวบ้าง ลิ้นฟันนะคะได้ดูดวงดาวไหมเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาของดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีค่ะคุณผู้ฟังได้ดูไหมอ่ะถ้าใครอยู่สุราษฎร์อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันมืดฟ้ามัวฝนแต่ก็มีหลากหลายจังหวัดนะคะที่มองเห็นในวันนี้นำเรื่องนี้มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะอัปเดตขออนุญาตพูดคุยกันก่อนนะคะทักทายกันก่อนหน้าไมค์หลังไมค์นะคะโทรมาอัปเดตพูดคุยได้เหมือนเดิมเลยค่ะใครอยากฟังเพลงไหนพูดคุยเรื่องอะไรนะคะทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์เลยโทรเข้ามาในตอนนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดค่ะหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะบริเวณใกล้เคียงหรือว่าต่างประเทศมีเอฟซีรับฟังอยู่ต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะเยอะอยู่หลายคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยจ้ะตาวอนสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายเข้ามามาเราสายหน้าใหม่กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
2: สว
0: ั
2: สดี
0: ขอเพลงอะไรจ้ะเพลงอะไรนะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยิน
0: ค่ะค่ะขอเพลงอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเลยสัญญาณหายอ่ะสัญญาณเขาใช่ไหมหรือสัญญาณเราเอาหายไปแล้วโทรมาใหม่นะคะโทรเข้ามาใหม่เนาะโทรเข้ามาใหม่นะคะเหมือนตัวมาจากล่างเข้าไม่ค่อยได้ยินอ่ะโทรมาสวัสดีค่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลครับ
0: ค่ะ
2: เราฟังเพลงครับ
0: ได้ครับค่ะเพลงอะไรคะ
2: อยู่ที่กูอ้อมนี่แหละ
0: อ๋อ FC คนเดิมเมื่อกี้ไม่โทรมาไม่ค่อยได้ยินค่ะ
2: ครับขอเพลงสักเพลง
0: ได้ค่ะ2เพลงก็ได้เพลงอะไรคะ
2: เอาเขียวอ่างลายก็ได
0: ้อะไรนะเขียวอ่างลายงูเขียวเหรอ
2: เขียวอ่างลายครับชื่อมาถูกเพียงได้เลย
0: อ๋อมอบไปกับตู้จิ๋วลูกสายเขียวหางลายนะคะ
2: มองให้ดีเจด้วยคร
0: ับ ได้ค่ะดีเจจะตั้งใจฟัง
2: ได้ครับน้องกับน้องดูก็ไม่รับสาย
0: อ๋อพี่เขาติดภารกิจค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันไม่ได้รับสาย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วเลยเห็นเลยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเขี้ยวห่างลายเพียงได้ลาวันนี้นะคะแนะนำเข้ามาโอเคได้เดี๋ยวจัดให้นะคะทักทายสวัสดีพี่ไอ้ด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะน้องต้นน้ำน้องภูมิน้องภูมิว่าดาวเศร้าไม่รู้แต่คนวันเศร้าอึดตึกตนจังวะป่ะใช่เปล่าใช่ไหม จริงๆหรือเปล่าเกิดวันเสาร์เหมือนกันสายบอกก็เกิดวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อกี้สายสักครู่ใช่ไหมคะ
3: ครับผมถูกมาจากถุงใหญ่ครับ
0: ค่ะถูกมาจากถุงใหญ่ค่ะ
3: ครับผมก็ความเพลงด้วยความเต็มใจของมุ่งทุกคนครับ
0: ด้วยความเต็มใจนะคะมอบไปกับใครพิเศษไหมคะ
3: ให้เพื่อนเพลงของน้องทุกคนบอกไม่จะรู้จักใครที
0: ยินดีค่ะยินดีนะคะมารับฟังบ่อยๆจะได้ทักทายกัน
3: บังเอิญมุ่นมาพบชื่อละลงตัวเลย
0: ไอ้จ้าบังเอิญนี่เราพบกันด้วยความบังเอิญนะ
3: บังเอิญดีเยี่ยมพอดี
0: อุ้ยขอบคุณค่ะ
3: ผมหมายน้องเว้นนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
3: จะตีช่องถึงตีที่ครับ
0: ใช่ค่ะสองชั่วโมงเลยค่ะ
3: เพื่อร่างว่างๆในตัว
0: เอาได้ค่ะยินดีมากมากเลยค่ะยินดีต้อนรับเป็นเอฟซีอสมรสุราษฎร์นะคะ
3: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะหม่องเอิญก็มีแล้วนะโอ้ยวันนี้อารมณ์ดีตั้งแต่เริ่มเลยหม่องเอิญพุ่นมาพบเชียงวะโอ้โหขอบคุณมากมากค่ะเราเจอกันด้วยความบังเอิญแต่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะรับชมรับฟังกันได้ตลอดค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนบริเวณไหนนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะฟังบทเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพียงไหนหน้าไมค์หลังไมค์ยินดีที่จะรับสายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะ

าวอนขอเพลงปีติงอกฮักอกฮักขึ้นมาแล้วโอ้วันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานี่คือเป็นเพลงปีลึกนะคะรู้จักไหมปีลึกคืออะไรเออปีลึกคืออย่างนะคะปีลึกก็คือเป็นปีที่แบบนานมากๆปีลึกก็คือหลายๆปีนะคะความหมายตรงตัวเลยก็คือแบบแต่ละเพลงอ่ะมันร่วม10ปี20ปีทั้งนั้นนะคะซึ่งบางเพลงก็สายหมอกอาจจะเกิดแล้วแหละแต่คือไม่เคยฟังแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังจัดมาให้ก็เปิดให้ตามคำขอนะคะแต่ว่าทันไม่ทันนี่คืออีกเรื่องหนึ่งมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีพี่ชาติชายด้วยนะคะ FC จากบ้านนาสารเหมือนกันเนาะเอ้ยบ้านนาบ้านนาบ้านนาเดิมใกล้ๆกันวันนี้มาพูดคุยกันค่ะนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเราจะพูดถึงเรื่องของดาวเสาร์กันนิดนึงนะคะถ้าใครได้ดูใน F5 อยู่ตอนนี้ก็จะเห็นภาพของดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจำวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนาะเขาบอกว่าเป็นดาวเสาร์ที่ใกล้โลกในรอบปีเมื่อวานนี้พื้นที่ไหนมองเห็นบ้างคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกอากาศดีๆจะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะจะมองเห็นชัดเจนดาวเสาร์เนี่ยก็คือจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีเหมือนวงแหวนอยู่รอบนะคะล้อมรอบและสวยมากเมื่อวานนี้นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริสค่ะเขาได้ดูภาพผ่านกล้องโทรทัศน์และก็เห็นแบบชัดเจนมากมากค่ะคุณผู้ฟังเห็นแบบชัดเจนมากๆนะคะเป็นดาวเสาร์ที่ชัดเจนมากๆเลยใกล้โลกในรอบ1ปีเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเก็บภาพกิจกรรมบรรยากาศต่างๆที่มีการสังเกตปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกในรอบปีในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี่เองนะหลากหลายจังหวัดนะคะอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองเห็นด้วยตาเปล่าหรือว่าอาจจะใช้มือถือในการซูมเพราะมือถือสมัยนี้เป็นมือถือที่มีหลากหลายรุ่นที่สามารถที่จะซูมแบบอัลตราซูมแบบว่าโอ้โหความชัดก็คือสามารถซูมไปถึงดวงดาวเหมือนที่เขาโปรโมทกันอะของจริงเลยนะคะได้เก็บภาพบรรยากาศได้เห็นแบบด้วยเนื้อตาเปล่าๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าได้ดูผ่านกล้องโทรทัศน์มีการไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะ NARIS หรือว่า National Astronomical Research Institute นะคะ Institute of Thailand ค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูก็ต้องดีใจเพราะว่าได้เห็นดาวเสาร์อ่ะมันหาดูได้ยากมากๆนะคะคุณผู้ฟังหาดูได้ยากมากๆเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการไปทำกิจกรรมนะคะมีการตั้งจุดสังเกตหลักๆเลยก็คือณอุทยานดาราศาสตร์ศรีอินทรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาขอนแก่นนครราชสีมาฉะเชิงเทราสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถดูปรากฏการณ์บนโลกของเราดาราศาสตร์ของเราได้เห็นมากเลยจันทรุปราคาสุริยุปราคาหรือว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบเนี้ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสามารถดูได้นะคะดูได้แบบว่าเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์นะคะก็สามารถไปดูได้เหมือนกันเมื่อวานนี้ถ้าบางพื้นที่ฝนตกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามองเห็นไหมนะคะจะมีเมฆมากนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนนะคะหลากหลายท่านเลยที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเลยค่ะบริเวณจุดต่างๆนะคะที่มีบริการกล้องโทรทัศน์ที่สามารถดูได้สำหรับการสังเกตดาวเคราะห์แล้วก็วัตถุบนท้องฟ้าค่ะได้รับความสนใจแล้วก็มีคนเข้าร่วมแบบจำนวนมากนะคะเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังและภาพที่ใกล้ดวงดาวใกล้โลกของเราดาวเสาร์นี่แหละใกล้โลกของเราที่สุดในรอบปีสวยมากๆนะคะถูกบันทึกมาถ้าอยู่ในแอปฟ้าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่จะเห็นเลยว่าเป็นภาพที่บันทึกมามันเหมือน AI แต่นี่ไม่ใช่ AI มันคือภาพจริงๆจากกล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายออกมาเมื่อคืนนี้นะคะเห็นเป็นดาวเสาร์และสวยมากๆค่ะคุณผู้ฟังและปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในรอบปีนะคะดูได้ยากมากๆค่ะนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เรียงอยู่ในดาวเดียวกันกับคุณผู้ฟังอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะถ้าเข้าใจง่ายๆนะคะโดยมีโลกของเราเนี่ยอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเสาร์ส่งผลให้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีเลยค่ะระยะห่างเนี่ยประมาณ 1,260 ล้านกิโลเมตรเลยค่ะก็ห่างเยอะอยู่นะถึงมันจะดูใกล้เราก็จริงแต่มันห่างแบบในจักรวาลอะห่างเยอะเป็นพันกิโลอะเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้นะคะเหมาะแก่การสังเกตเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากดาวเสาร์จะปรากฏการณ์บนท้องฟ้าปรากฏอยู่บนท้องฟ้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกนะคะหลังจากนั้นสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเลยค่ะ
่ะหากชมผ่านกล้องโทรทัศน์เนี่ยจะมองเห็นเป็นวงแหวนได้อย่างชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยระนาบเดียวกันเนี่ยจะเป็นวงแหวนดูรอบดาวเสาร์นะคะซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยก็จะเห็นดังภาพไว้ถ้าใครได้ดูในไลฟ์สดนะคะตอนนี้นะคะผ่านทางเพจเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีอ่ะชอบนะคะชอบสายหมอกชอบมากๆชอบปรากฏการณ์ชอบดาราศาสตร์

0: เลยแบบนี้เนาะก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่คนให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณของขวัญจากพี่ชาติชายด้วยขอบคุณมากๆครับพี่ชาติชายบอกว่าพี่ไปไม่ถึงไกลเลยเนื้อพันโลแหมระยะทางมันไม่ใช่เงื่อนไขเลยนะคะมันไม่ใช่แบบเงื่อนไขที่เราจะมาตั้งเลยเขาบอกว่าอะไรนะระยะทางมันไม่ได้มีผลใช่ไหมถ้าใจเราไปถึงนะคะแต่พันกิโลอ่ะออกนอกจักรวาลไปอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เป็นปรากฏการณ์ดีๆค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

องภูมิบอกว่าโรงเรียนเวียงสะโรงเรียนในฝันครูดับทั้งวันไม่ได้นะพูดแบบนี้ทัวลงนะดิฉันให้เด็กเวียงสะไปลงเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากๆสวัสดีครูอุ ด้วยนะคะครูก็เป็นอดีตคุณครูที่สอนอยู่โรงเรียนเวียงสะเหมือนกันเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณมากๆเลยต้องบอกว่าครูโรงเรียนเวียงสะไม่ได้หยอกครูเองแต่ว่าครูเก่งจริงเก่งทุกคนนะคะเก่งมีความสามารถทุกศาสตร์วิชาเลยนะคะคุณครูโรงเรียนเวียงสะแล้วเด็กก็เก่งมากๆด้วยนะคะคือไม่พูดเยอะเนาะลองไปดูผลงานนะคะเด็กเวียงสะน่ะเด็กเวียงสะก็คือเก่งจริงๆมีความสามารถเยอะแยะมากเป็นโรงเรียน World Class Standard School นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แบบว่าหลากหลายคนเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานเข้าเรียนเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ดังแล้วก็เด็กๆให้ความสนใจเยอะมากนะคะเป็นโรงเรียนแบบดังในอำเภอเลยแล้วเด็กคือน่ารักมากนะคะนะคะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายพี่ชายบอกว่านี่ขนาดไม่ย่อนะเออนี่ขนาดไม่ย่อนะอ๋อคุณครูอู้อยู่แอโรบิกโอเคค่ะทักทายเข้ามานะคะเอาพูดถึงแอโรบิกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาพูดคุยเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะคะพูดทุกครั้งเลยเวลาจัดรายการอะนะคะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะทุกคนมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปถ้าได้ติดตามข่าวคือขนาดคุณหมอนะคะคุณหมอที่เป็นคุณหมอดูแลตัวเองอยู่ดูแลตัวอย่างดีก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็มีเหมือนกันเด็กอายุแค่10กว่าปีก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะคะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครที่ฟังอยู่และรู้สึกว่าอยากจะออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเนี่ยเรามีชมรมค่ะชมรมดีๆมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นชมรมสร้างสุขภาพบ้านควรสามัคคีคุณครูอุและคุณครูโบนะคะเต้นได้ทุกวันเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยากจะเต้นวันไหนเลือกวันไปเลยนะคะเวลา 5:30 ถึง 6:30 1ชั่วโมงเต็มๆนะคะเป็นเวลากำลังดีเลยที่เราจะได้เบิร์นแคลอรี่เบิร์นแคลอรี่ออกไปนะคะกินหมูกระทะมากินชาบูมาอยากจะเบิร์นแคลอรี่เนี่ยดีมากๆนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้1ชั่วโมงออกกำลังกายถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปร่วมชมรมสร้างสุขภาพบ้านควรสามัคคีได้ค่ะคุณผู้ฟังที่ออกกำลังกายนะคะก็ศาลาหมู่บ้านเลยค่ะหมู่ที่1บ้านควรสามัคคีนะคะไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายได้นะคะใครที่เป็น FC แล้วฟังอยู่ตอนนี้อยู่บริเวณใกล้เคียงอยากจะไปเต้นค่ะคุณครูอู้คุณครูโบนะคะคุณครูเต้นสนุกสายหมอกรับประกันได้เห็นแล้ว เห็นคลิปแล้วว่าคุณครูพาเต้นแบบน่ารักนะคะสนุกมากไปออกกำลังกายกันค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จิตแจ่มใสนะคะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายหลังไม้ด้วยนะคะวันนี้คิวเพลงเราแน่นมากอยากจะยอมรับว่าเปิดไม่ทันจริงๆเปิดไม่ทันจริงๆเพราะว่าไม่ได้พูดสาระอะไรมากมายเลยพูดแค่เรื่องดวงดาว เดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทัน FC จะงอนนะคะไม่เสียเวลาดีกว่าเพลงต่อไปเลยดาวอนฟังอยู่ดีเทคออกฮัก

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่ดวงกมล นะคะแล้วก็สวัสดี FC ทุกๆคนเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาอีกแล้วชั่วโมงนี้เวลาผ่านไปไวมากแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆด้วยกันเหมือนเดิมค่ะในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงไหนดีอ่ะวันนี้เพลงเยอะมากเลยทักทายดีเจสายใหม่ด้วยนะคะทักทายเข้ามาจากกรุงเทพมหานครเพลงเปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าคิวเยอะมากนะคะต้องขออภัยมากๆนะปิดท้ายด้วยชั่วโมงนี้เที่ยวห้างไลน์เข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเปลือเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลากหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและเทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทางภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกะหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากประ

0: การแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวส

0: จ้าเงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม็กเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยแล้วฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสกรีนเก่าที่เราคิดถึงสากลเก่าๆนะคะในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะชั่วโมงที่แล้วโอ้โหเพลงขอเข้ามาเยอะมากเปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังขออภัยมากๆเลยนะคะขออภัยทุกๆคนเลยจริงๆนะคะในชั่วโมงนี้ก็ทักทายค่ะ FC ที่ยังรับฟังอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเครื่องวิทยุค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยพี่เดือนสวัสดีจ้าทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีสายหน้ามาอีกแล้วรับแป๊บนึงสวัสดีจ้า
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะ
1: ผมขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรจ้า
1: สมซานของซีโรโซ
0: สมซานของซีโรโซ
1: ได
0: ้ได้เลยจ้ะจะเปิดให้นะคะ
1: ขอบคุณดีเจคนสวยด้วยนะครับ
0: โอ้โหสมซานมาหาดีเจหรอเซลเซลเออเซลเล่นไปอ่ะคุณฟังสายเขียวพอโดนเซลอ่ะเขาก็วางสายเลยเขาน่าจะเขินขอบคุณมากๆค่ะที่ขอเพลงแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ต้นชั่วโมงแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะมีคนแนะนำเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยจากน้องภูมิเราและนายค่ะมอบพิเศษให้กับสมาชิกดาดฟ้าอำเภอบ้านนาสารพิเศษให้กับหลวงกวงหลวงกวงนะคะที่อยู่บ้านนาสารด้วยขอบคุณมากๆค่ะ

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆที่แนะนำมาจากน้องภูมิด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเพราะๆจากพี่เสกโลโซนี่นะคะพี่เสกโลโซมาแรงนะช่วงเนี้ย มีหลากหลายบทเพลงที่เป็นบทเพลงเพราะๆของพี่เสกนะคะที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะใครยังรับฟังอยู่บ้างทักทายตาวอนด้วยนะคะตาวอนบอกว่าพี่เดือนกับพี่วันชัยไม่ใช่วันชัยอสมชัยเปลี่ยนชื่อให้แล้วหนึ่งพี่เดินกับพี่สมชายตาวงคิดถึงแล้วครับเมื่อไหร่จะมาเที่ยวบ้างเมื่อจะมาเที่ยวบ้างสระยังมาเดี๋ยวสุราษฎร์แล้วนะคะรอทริปดีๆของอสมทสุราษฎร์อยู่แสนหมอก็หวังว่าทุกคนจะได้มาเที่ยวด้วยกันอีกนะคะเพราะว่าเป็นทริปดีๆที่เราตั้งใจจัดขึ้นมากๆเลยเนาะทริปเมื่อปี2ปีปีที่แล้วนะคะเป็นทริปที่ดีแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็ทีมงานเองก็ประทับใจมากๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆมีทริปดีๆจัดขึ้นเนี่ยจะรีบประชาสัมพันธ์แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะจะได้ enjoy moment ด้วยกันค่ะไปเที่ยวกันแบบอบอุ่นเป็นครอบครัวจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยรอก่อนพี่สมชัยกับพี่เดือนบอกว่ารอก่อน เดี๋ยวค่อยมาเที่ยวนะแต่มาแน่นอน ขอบคุณมากๆค่ะตะวันบอกว่าคิดถึงแล้วพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะคะบทบาทของแต่ละคนใครเป็นบ้างคะในการที่จะต้องแบบว่าต้องใส่เสื้อผ้าดีๆออกไปเที่ยวออกไปหาเพื่อนไปงงไปงานตอนนี้เทรนด์ที่เขาฮิตกันแล้วก็กลับมาฮิตอีกครั้งในตอนนี้นะคะแล้วต้องบอกเลยว่าหลากหลายคนเป็นเหมือนกันหมดเลยเขาบอกคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เนาะใช้คำว่าส่วนใหญ่นะคะไม่รีดผ้านิยมแบบใส่เสื้อยับยับออกจากบ้านเน้นความสะดวกสบายและก็ไม่ได้แคร์สายตาใครนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้แคร์คนอื่นไปกว่าการที่จะเลือกเสื้อผ้าสวยๆเลือกเสื้อผ้าที่ยับยากเลือกเสื้อผ้าที่มันยับยากและก็เริ่มที่จะไม่มีเตารีดติดบ้านกันแล้วด้วยนะคะ จริงไหมเดี๋ยวนี้คือทุกคนเน้นสะดวกไหมเน้นแบบว่าสะดวกสบายหน่อยไม่ต้องแบบอะไรกันมากมายถ้าไม่ใช่งานพิธีการก็ไม่ต้องไปรีดหรอกใส่เสื้อยืดเอายับยับไปอะไรเงี้ยเน้นความสะดวกสบายนะคะโดยที่แบบไม่ได้มาแคร์แล้วว่าใครจะต้องมองยังไงแค่ใช้ชีวิตไปแต่ละวันมันก็เหนื่อยมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างไม่ต้องรีดผ้าออกไปเลยใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆชิวๆแต่ว่าให้มันดูแบบดูได้หน่อยเนาะไม่ใช่เสื้อผ้าที่แบบเป็นรอยด่างดำหรือว่าเป็นแบบเสื้อผ้าขาดอะไรเงี้ยขาดห้อยขาดยุ่งเหยิงก็ไม่ได้แต่แค่แบบไม่ต้องรีดให้มันเนี๊ยบเนาะในความหมายก็คือแบบไม่ต้องเนี๊ยบมากก็ได้นะคะเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองกันด้วยนะคะโอ้โหนะใครเป็นบ้างเป็นหรือเปล่าตาวันเป็นไหมพี่เดือนเป็นหรือเปล่าพี่สมชัยหรือว่าใครบางคนที่แบบว่าเนี๊ยบมากนะคะเนี๊ยบมากๆนะคะเนี๊ยบแบบว่าอุ้ยฉันอ่ะต้องรีดเสื้อผ้านะฉันจะต้องแบบมีความเป๊ะบางทีอ่ะถ้าเราแบบไปฟิกเกินไปเราอาจจะเหนื่อยนะคะคุณผู้ฟังก็ย่อนลงมาบ้างพอดีพอดีนะคะพอดีพอดีแบบไม่แบบว่าไปเป๊ะจนเกินไปนะคะใครเป็นบ้างใครที่ต้องแบบรีดเสื้อผ้าไปบ้างหรือว่าใครที่แบบว่าไม่ต้องรีดเลยใช้สบายๆตอนนี้เทรนด์มาแรงมากๆค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,200

0: 02-112-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 แถม 1พร้อมโคมไฟ LED 2 อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1 อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania ได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายคุณมิชัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาท้ายชั่วโมงโอ้โหพี่มนัสด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทักทายกันเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวมากนะคะ4 โมงเย็นอีกแล้วโอ้แป๊บๆจริงๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธนะพรุ่งนี้สายบอกติดภารกิจนะคะตอนบ่ายไม่ได้เข้ามาทักทายเดี๋ยวเปิดเพลงฝากเพลงเพราะๆนะคะกับพี่แซมเอาไว้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะช่วงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีเหมือนเดิมนะคะกับช่วงเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกๆกับพี่ดีเจหนูชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีสสไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดในเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนภินทรลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายณภินทรกล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลู่น้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใ
4: ช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว

เปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเมสเซนเจอร์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวัน Mcot Radio Network 102 อสมท.

0: ดยดีเจหนูสมุยทีมร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วย

0: ้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิท

นะครับใครอยากดูคนสวยนะครับไม่ว่าบนที่สมุยหรือว่าที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วแหละที่ผ่านมาก็วันรับตายายเสือก็เดี๋ยวอาทิตย์โน้นนะครับวันที่11ตุลาคมก็วันส่งตายายเราจะได้เห็นคนสวยนะครับไม่ว่าพี่น้องชาวอำเภอใดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ M-Cord นะครับ Network 102

น้องสาวสวยของเรานะครับน้องสายหมอกนะครับก็ไม่รู้ว่ามีหมอกอยู่ที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้นะแถวๆกรุงเทพแถวๆจันทบุรีนะแถวๆระยองแถวๆฝั่งโน้น

และนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าสัตว์ล้มสัตว์เลี้ยงไม่ว่าสิ่งอะไรก็ได้นะที่คุณรักนะรถรุงรถราขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพี่น้องชาวเกาะสมุยพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคนนะครับเอาละครับพี่น้องชาวเกาะสมุยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับน้องหนุ่มนะครับปอกี้นะครับที่เราส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณจาก FM 102.0 นะสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราส่งไปออกอากาศที่บริเวณตำบลบ่อผุดตำบลแม่น้ำและตำบลเมล็ดนะครับด้วยคลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งบริเวณที่ตะวันออกของเกาะสมุยนะครับเราไม่สามารถฟัง102ได้นะเราฟังได้แต่ทางทิศตะวันตกนะพี่ทนเขาอยู่แถวๆลิปะใหญ่นะพี่ทนเขาบอกว่าเสียงดังฟังชัดน้องหนูขนอมนะครับน้องรินอยู่ที่ขนอมอยู่ที่หาดนายเพรานะแล้วก็พี่อนุพงศ์อยู่ที่ท่าศาลานะครับบอกว่าชัดเจนชัดเจนนะครับเกาะพะงันใครฟังอยู่นะครับช่วยส่งมาบอกหน่อยว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะโทรมา0979514529 0979514529นะครับเพลงนี้เราสามารถที่จะขอเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรนะครับพี่น้องชาวเกาะพะงันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับโดยเฉพาะสาวๆเกาะพะงันด้วยนะครับ

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับที่ดื่มกาแฟเช้าๆหรือว่ากลางวันหรือว่าบ่ายๆนะเพราะกาแฟตัวนี้เราใช้กาแฟอาราบิก้านะครับแล้วความหวานเนี่ยเราไม่ใช้น้ำตาลนะและความกลมกล่อมเราก็ไม่ใช้ครีมเทียมแต่ว่าแต่เหมือนกาแฟ3 in 1นะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ดื่มกาแฟดำอยู่เพื่อหลบเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับตรงนี้นะครับกาแฟสุขภาพเพชรสยามเราตอบโจทย์ได้เลยนะครับแล้วก็ไขมันก็เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ทำจากไขมันจากน้ำมันปงน้ำมันปาล์มหรือว่าจากครีมเทียมอะไรนะครับเราทำจากรำข้าวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จุดเด่นของกาแฟเพชรสยามนะครับส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเรามีสมุนไพร20กว่าชนิดและอีกเด่นหนึ่งเด่นนี้สำหรับบุคคลที่ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มนะถ้าเราไปซื้อของในห้างหรือไปดูหนังดูหนังเราก็ไปแนะนำโอ้ยหนังนี้ก็ดีนะไอรายการตรงนี้นี่ฟังรายการดีเจหนูดีนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือฟังของน้องกระเพราของเบาของเบาตู้ของน้องสายหมอกอะไรต่างๆโอ้ยดีเพราะนะเอ้ยมาฟังกันเยอะๆพวกผมไม่ได้ให้ตังค์เลยนะครับแต่ถ้าไปดื่มกาแฟเพชรสยามแล้วนะครับโอ้กาแฟเพชรสยามดื่มแล้วกลมกล่อมนะคนลุงเป็นพวกเบาหวานเหรอเนี่ยมาดื่มได้เลยแล้วเอาไปขายนั่นแหละครับท่านจะได้ตังค์เพราะทางโรงงานที่เขาผลิตเขาไม่ขายในห้างเขาจะขายให้พวกเรามีรายได้นะครับแล้วถ้าท่านขายไปขายไปขายไปวันละกล่องวันละกล่อง2กล่อง3กล่องนะที่คนที่เขากินกาแฟนะให้เปลี่ยนเลยจากกาแฟซองแดงๆเหลืองๆอะไรต่างๆนะมากินกาแฟเพชรสยามเหมือนกันนะครับท่านจากงงเงงงเงียก็ร้ายเหมือนกันแต่ท่านได้ตังไงนะครับนั่นก็คือกาแฟเพชรสยามนะครับแต่ถ้าท่านจะมาเกาะสมุยเอารถมาตอนนี้ก็ต้องชาวเกาะสมุยคนที่จะไปเที่ยวเกาะสมุยโชคดีแล้วแหละนะครับเรามีท่าตอนเมื่อก่อนเรามีอยู่แรกๆโน้นมีอยู่ท่าเดียวคือราชานะครับแล้วก็รถเยอะขึ้นเยอะขึ้นทรีทรานก็มาอีกท่าหนึ่งนะครับสองท่าวิ่งไปวิ่งมาเป็นเกือบ10ปีนะครับแล้วก็รถก็เยอะอีกนะรอก็เป็น 3-4 ชั่วโมงการเดินทางก็เป็นคอขวดนะครับตอนนี้นะครับทางท่าอีกท่าหนึ่งท่าที่3ท่าที่3ก็เรือสมุยซีเวย์เป็นคนของเกาะสมุยเป็นคนบ้านอยู่ดอนจักและเกาะสมุยด้วยนะครับเขาก็ซื้อเรือซีเวย์มาวิ่งบริการโอ้เรือเหมือนเรือยอทเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะฮะเดือนตุลาหรือเดือนหน้าเดือนนี้แหละปลายเดือนหรือตอนไหนผมไม่รู้ทางเรือเร็วลมพยานะเขามีคาตามารันอยู่แล้ววิ่งส่งคน45ทีจากดอนจักมาสมุยจากท่าเรือปากน้ำตาปีมาสมุยอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่ด้วยบรรทุกรถได้เกือบ200กว่าคันรถไฟฟงรถไฟฟ้าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อก่อนรถไฟฟ้าจะลงราชาทีหนึ่งโอ้ยรอหลายวันแล้ววันได้คันเดียวด้วยทั้งราชาและทีซานแต่ตอนนี้ถ้าลงซีเวย์ได้ลงทุกเที่ยวนะครับแต่และไม่สำคัญกว่านั้นถ้าเป็นของลมพยานะหรือว่าชื่อว่าหลักสมุทรหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนะพี่โอ๊ตส่งรูปมาให้ดูนะครับก็โอ้โห สุดยอดมากเลยนะครับนั่นก็คือเรือที่จะมาไปสมุยนะครับแต่ถ้าใครไปสมุยแล้วรถโดนน้ำเค็มก็แวะไปที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิตนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับส่วนนะผู้ที่จะไปดูสาวสวยนะครับน้องกระเพราบอกว่าไม่ต้องมาดูที่สถานีอสมทหรอกมีแต่สาวขี้เรทั้งนั้นเลยยกเว้นหนู คนอื่นขี้เรหมดเลยนะกระเพราบอกนะครับน้องสายหมอก็น่ารักนะนะครับคนที่วางวงวางบินคนที่กวาดอยู่แถวนั้นก็น่ารักทั้งสองคนเลยนะโดยเฉพาะน้องอะไรนะที่โทรบอกพี่หนูนะครับ 22,000 เท่าไหร่นั้นยิ่งน่ารักใหญ่เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับก็ฐานที่ของเราน่ารักส่วนน้องทรงน้องแซมคนน่ารักน้องแซมเนี่ยฉายาเลยนะแซมคนน่ารักน้องหนุ่มเนี่ยน้องหนุ่มนี่ไม่มีฉายาแต่พอออกของเราเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะครับพวกเราเนี่ยนะเราจะเชิญชวนพวกคุณนะทุกคนไปดูสาวงามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้เรามีงานชักพระและเรามีเรือพนมพระ122ลำและลำที่ผมอยากให้ไปก็คือลำนี้นะครับไปดูลำนี้แล้วนะครับอย่าไปหลงรักสาวที่มาจากอุบลราชธานีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณจะช้ำรักเมืองอุบลนะครับ

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัทนะครับไม่รู้ว่ากลับมาจากดอนสักหรือยังนะครับไปงานบิ๊กไบท์ที่ดอนสักมาเนาะแล้วก็น่าจะเลยไปดูสาขานะครับสาขากาญจนดิษฐ์นะครับเพราะว่าร้านโอปอโตไทยเนี่ยเรามีสาขากาญจนดิษฐ์นะครับซึ่งน้องตาลน้องพีทนะครับหรือว่าน้องเบียร์นะเขาดูแลอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครไปเปลี่ยนยางไม่ว่าสาขาไหนนะเปลี่ยนยางล้อหมกล้อแม็กอะไรต่างๆเนี่ยร้านน้องโอมเขาจะรับประกันชั่วอายุงานไออายุของยางนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปอุบัติเหตุไปในมีปัญหาโดยที่มันแตกเองหรือมันอะไรเองเนี่ยเรารับประกันให้ด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะว่าเรามีแบบเยอะถ้าไปการดิดเนี่ยโอ้ถ้าอยากเอาแบบนี้เดี๋ยวไม่ต้องส่งมาจากกรุงเทพเลยนะเราที่เกาะสมุยเราก็มีเยอะเกาะสมุยมีตั้ง4สาขาไม่ว่าสาขาละไมสาขาแม่น้ำสาขาเฉวงนะหรือว่าขาหน้าทอนนะน้องโอมบอกว่าของผมนะพี่หนูทำทุกอย่างเลยเรื่องรถไม่ทำสองอย่างนะรถมีเยอะนะพี่หนูทำโน้นช่วงลงช่วงล่างช่วงบนโหลดเตี้ยโหลดต่ำเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรโอ้ยเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าจำไว้เลยถ้ารถวิ่งเข้าหาผมแต่ถ้าสองอย่างจะไปบริการสองอย่างนี้ไม่ต้องไปหาร้านโอมออโต้ไทยไปร้านอื่นเลยเช่นล้างรถไปที่สมุยทีมคาแคร์ผมไม่บริการเพราะผมยังไม่พร้อมนะทำสีไปที่ร้านพวกๆที่ท่านรู้จักใครทำดีก็ไปทำแต่ของผมยังไม่พร้อมทั้ง8สาขาเลยไม่ว่าสาขาการดิดสาขากระทุ่มแบนสาขาพระรามสองและสาขานะครับและสาขาที่ทุ่งสงด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราฟังเพลง

เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับอุบลและนะครับเราต้องไปดูเรือนะเรือแห่เทียนพรรษาเรือพนมพระของจังหวัดอุบลเขาเป็นอย่างไรสวยอย่างไรนะครับและที่สำคัญนะครับบ่าวตู้บอกว่าพี่หนูนะครับพี่หนูถ้าใครอยากเห็นสาวรำหน้าเรือพระสวยมากปีที่แล้วโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวหยดยงหยดย้อยเลยนะจริงๆนะผมเนี่ยไปยืนตาค้างเลยนะพี่บ่ตู้บอก นะครับผมว่าน้องเผาของเราน้องสายหมอของเราสวยน่ารักแล้วไปเจอนางรำไม่ได้เลยนะครับแล้วสวยจริงๆนะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะไปทำบุญต้องไปดูสาวงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะหรือว่าสาวงามของอำเภออะไรนะครับที่เขาไปรำหน้าเรือพระไปดูได้เลยนะครับแต่ไปดูแล้วนะครับน้องต่ายอรทัยบอกว่าอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้ใกล้กับหนองหารก็แล้วกันตอนนี้น้ำเต็มไปหมดเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เจอนะเกี่ยวกับอุทกภัยขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี102

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับซึ่งนะครับถ้าเราอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเราอยู่ที่สุราษฎร์แล้วเรามีหมอที่เรารู้จักอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับซึ่งอยู่ที่เมืองตรังอยู่ที่อ่าวนางมันก็ไม่ไกลนะแต่ว่าการที่ดูแลโรงพยาบาลที่ไหนผมว่าก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณหมอนะครับผมทำงานมาเกี่ยวกับโรงพยาบาลมาเกือบ30ปีนะผมก็เรียนจบด้านการแพทย์เหมือนกันนะครับไม่ว่าผมอยู่ที่รามาธิบดีนะแล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชแล้วก็สุดท้ายผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับแล้วกลับมาที่อยู่ที่บ้านเดิมสมุยนะครับนะครับนี่แหละครับก็ที่ผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะไปหาหมอการที่เราจะไปรักษานะครับถ้าเรารักษากับหมอที่เรารู้จักนะหรือว่าหมอไหนที่ถูกใจที่พูดแล้วที่ประเมินแล้วมันใช่ตรงนั้นแหละที่สำคัญนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับถ้าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครบอีกก็ยิ่งดีเพราะว่าหมอต่างๆเนี่ยนะถ้าเป็นหมอเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ตรวจฟังหูฟังอะไรก็เอาไปตามประสบการณ์ของหมอแต่ถ้าหมอใหม่ๆเนี่ยนะครับรับรองได้ถ้าไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่มีเครื่องตรวจโน้นตรวจนี้ตรวจนั้นเขาไปไม่เป็นหรอกนะครับเหมือนกับตอนนี้ที่คุณไปเอารถไปที่อู่เนี่ยนะตอนนี้เขามีเครื่องเสียบปึ๊กเข้าไปเขาเซตมากเลยหรือว่าเอามือถือเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็อ่านเลยนะว่าคุณตอนนี้มีปัญหาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นรู้หมดเลยนะครับแล้วก็จะซ่อมอย่างไรให้มันจบก็อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างแล้วแหละเหมือนกันนะครับหมอเหมือนกันไปตรวจหัวใจปึ๊กรู้เลยโอ้หมอคาร์ดิโอจิตอ่านว่าคุณน่าจะเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ว่าไม่ชัดเจนอ่ะเขาก็ส่งแอสไซน์ไปให้เดินบนสายพานเพื่อทำให้เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วหัวใจก็เลือดต้องไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นแล้วเราก็ตรวจกราฟไปว่าพอเลี้ยงมากขึ้นแล้วถ้ามันผิดปกติกราฟมันจะเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้นะพวกเราคนไข้พวกเราคนทั่วไปเราไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้เรียนด้านนี้นะพอรู้ได้โอ้มันเปลี่ยนด้านนี้ด้านขวาด้านซ้ายของหัวใจด้านนี้พอเราดูกราฟจากเส้นนั้นเส้นนั้นใช่ไหมเรารู้พาไปฉีดสีหัวใจพอฉีดสีปุ๊บโอ้มันตีบนี่เอ้ยมันเริ่มตันนี่เอ้ยมันอะไรแล้วเนี่ยเราทำตรงนี้ได้หรือเส้นเล็กนี่ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะหมอก็งง นะครับฉะนั้นนะครับนั้นแต่ว่าถ้าเป็นไข้บวกไข้หวัดไข้โน้นไข้นี้ไม่เป็นไรหรอกนั่นเป็นโรคเขาเรียกโรคพื้นฐานแต่ถ้าโรคเกี่ยวกับหัวใจไตตับไตไส้พุงทั้งทิ้นอะไรต่างๆเนี่ยสมองอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์และก็ต้องมีเครื่องตรวจด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ บางนะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าพี่หนูเนี่ยจริงๆแล้วนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลหลายเทศกาลเลยนะครับเดี๋ยวก็พอหลังจากนี้จะมีเทศกาลกินเจด้วยใกล้แล้วนะครับเตรียมล้างท้องไว้เลยวันที่เท่าไหร่นะล้างท้องแล้วก็กินไป 7-8 วันนะการกินเจเนี่ยได้อานิสงส์2อย่าง1อานิสงส์1ก็คุณได้ร่างกายคุณเนี่ยไม่ต้องไปอะไรนะเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยมันจะทำงานล้างท้องไปด้วยแล้วร่างกายเราสุขภาพเราแข็งแรงด้วยนะครับส่วนถ้า เราไม่เขาไม่มีเนื้อสัตว์นะถ้าเราไม่กินสัตว์หมายว่าวันนี้ถ้าเราจะกินไก่ตัวหนึ่งนะ

ไก่ตัวนั้นมันก็ตายแต่ถ้าเราไม่กินไก่ตัวนั้นมันก็จะไม่ตายสำหรับอาหารที่เรากินนะแต่ถ้าวันนี้คนไม่กินเป็นแสนแสนคนเป็นล้านล้านคนทั้งประเทศไทยหรือทั้งโลกเนี่ยไก่ก็ไม่ตายล้านตัวหมูไม่ตายล้านตัววัวไม่ตายล้านตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราได้บุญได้รักษาชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคนจีนแต่ผมจะเอาเรื่องของคนไทยเพราะวันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะที่ผ่านมา26-27เนี่ยนะเป็นวันรับตายายขึ้นแรม1ค่ำเดือน10และตอนนี้ตายายก็จะอยู่กับเราในวัดนะครับท่านอยู่ที่วัดไหนตอนนี้ท่านไปเถอะปู่ย่าตาทวดคุณที่ตายเขาอยู่ในวัดคุณหมดเลยแต่คุณไม่เห็นหรอกเพราะเขาอยู่คนละภพกับเราแต่เราเดินไปไหนเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาฉะนั้นถ้าคุณไปวัดเนี่ยปู่ย่าตาทวดก็เห็นอ๋อไอ้หนูมานี่ไอ้หนูมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเข้ามาให้กูกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าวันตายายวันงานเดือน10นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเราปู่ย่าตาทวดเราที่จากเราไปเนี่ยเขาจะอยู่กับเรา15วันจนถึงแรม15ค่ําเดือนแรม15ค่ําเดือน10พอหลังจากนั้นเที่ยงคืนก็บินกลับกันไป ก็ไปอยู่ในภพที่คุณพ่อคุณแม่เราอยู่เราก็เอาบลับเราต้องเอาอะไรห่อตายงตายายเอาไปเขากินอะไรต่างๆนั้นมันเป็นความเชื่อนะแต่ว่าเราได้มีความกตัญญูกตเวทีนะครับก็ในวันที่11ตุลาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ฝากกันแล้วกันแล้วที่ไหนพอหลังตายายแล้วก็มีการรับกฐินกฐินก็หลังจากออกพรรษา1เดือนน่ะนะครับทางสามารถให้ชาวบ้านให้ทุกคนพุทธศาสนิกชนเอาเงินมารวบรวมเพื่อช่วยวัดช่วยวานะครับนั้นก็คือเป็นเรื่องของประเพณีนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับผมมอบให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็แล้วกันเนาะนะตอนนี้นะฝนยังตกอยู่ไหมในเมืองหลวงถ้าตกก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่ปลอดภัยก็แล้วกันนะไม่ว่าลูกหกลูกเห็บแต่แถวลาดโพรงลาดพร้าวมันเป็นบังเอิญนะครับ

พฤหัสด้วยส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็พบกับดีเจน้องแคนนอนนะครับแล้วก็ต่อจากผมต่อจากน้องแคนนอนก็จะเจอกับดีเจน้องเดียนะครับเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเอาแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการของผมนะครับต้องขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับร้านโอปอโต้ไทยไม่ว่าสาขากาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2รวมไปถึงสาขาบนเกาะสมุย43

แพทย์เกาะสมุยนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เมืองตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางแล้วก็นะครับที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่กำลังจะเปิดในสาขาอื่นๆนะครับขอบคุณน้องอันขอบคุณน้องลิซ่าแล้วก็คุณหมออ้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับแบงค์บิ๊กซีสมุยนะครับ

น้องแสนดีนะครับทาง 101.25 และผอ.นะและผอ.แดงด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมให้ฟังเพลงนะเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าของเรามีของดีอะไรนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวผมลาไปก่อนพบกับผมในวันต่อๆไปกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้ผมลาก่อนผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายศิริศักดิ์เปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนทีจีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบิน TG ขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า 122

0: เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 นที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหาในทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อนประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะหนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารว่า

0: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ื่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา
0: เหงากำลัง

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: ก็ยังไม่เจอฝนนะครับแต่ว่ามีเสียงร้องฮึ่มฮึ่มฮัมฮัมรอบทิศทาง
2: พี่ไพศาลอยู่แถวไหนครับวันนี้
1: คงจะไม่พ้นคืนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะน่าจะมาแล้วฮะเห็นแววแล้วเห็นแววแล้ว
2: ตอนบ่ายโมงเนี่ย
1: น่าจะตกในอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ
2: ตอนบ่ายโมงแถวนวมินเนี่ยตกหนักชนิดที่ว่าดินท่วมเลยค่ะตรงหน้าเลือดล่ามาเนี่ยครึ่งเลนก็ไปแล้วค่ะ
1: ก็ตรงวัชรพลเนี่ยถนนเทพรัตน์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตกประมาณสักแค่15 นาทีท่วมมาถึงขอบไอ้นั่นเลยขอบผมดูภาพข่าวที่รถเขาถ่ายจากกล้องหน้ารถอ่ะโอ้โหท่วมยาวไปเลยถนนเทพรัตน์ผมก็ใช้อยู่บ่อยนะเวลาจะลัดออกผมออกจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็มันไปถึงวิภาวดีรังสิตได้อย่างรวดเร็วไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยไปได้ตลอดเลย
2: เรียนเข้าใจ
1: ท่วม
2: เรียนเข้าใจเลย
1: ครับ
2: ที่ทางพวกทำหมู่บ้านจัดสรรนายกสมาคมอสังหาบอกว่าจะต้องเอกชนต้องปรับแผนเองเพราะท่วมครั้งเนี้ยเขารู้เลยว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาอยู่แถวไหนแล้วเขาจะไปยังไงต่อค่ะอย่างเทพรัตน์เนี่ยเป็นถนนใหม่ถูกไหมคะ
1: ครับ
2: มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเจอเข้าไปแบบเนี้ยจะขายยังไงฮะที่ดินบางจุดเนี่ยราคาตกบางหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดีขึ้น
1: ครับ
2: ถึงจะเป็นหมู่บ้านเก่าแต่เราไม่จมน้ำค่ะ
1: ไม่ว่า
2: ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเอกชนถอดบทเรียนแล้วก็ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองอะค่ะไปรอฝัดเวรอนู่นรอนี่ไม่มีทาง
1: รอการลงทุนวางแผนจากรัฐนี่เอาไม่อยู่นะตายกันไปก่อน
2: ไม่น่าจะรอดนะคะพี่ไพศาลคะอย่างกทมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาผังเมืองของกทมอะค่ะคนที่พูดคือคุณอาสาทองธรรมชาตินะคะคุณอาสาทองธรรมชาติเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการวางผังและพัฒนาเมืองกทมบอกว่ากทมวางผังเมืองปรับปรุงครั้งที่4อยู่นะคะตอนนี้เรากำลังเถียงกันว่าจะมีฝัดเวรหรือไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนประกาศ90วันให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไปยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกข้อกำหนดแล้วก็ผังเมืองตอนนี้มันจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าคือปี2570ค่ะพวกอสังหาคงดูอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น7ผังค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผังแสดงผังน้ำซึ่งสะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกำหนดแนวทางทั้งการปรับปรุงการขยายขุดคลองระบายน้ำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรวมถึงการสงวนรักษาพื้นที่น้ำท่วมหลากที่เราเรียกกันว่าฝัดเวแล้วก็แก้มลิงนะคะหรือว่า retention pondอ๋อที่เป็นวสานี่ค่ะเพื่อรองรับและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: การปรับผังเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าผังเมืองใหม่ครั้งนี้ปรับพื้นที่สีเขียวลายซึ่งเดิมมีประมาณ 90,000 ไร่เหลือ 30,000 ไร่ค่ะ
1: ลดลง
2: พื้นที่ใช่ค่ะมันลดลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีบางกะปิรามคำแหงสายไหมกรุงเทพตะวันออกนะคะรองลงมาก็เป็นลาดพร้าวบึงทองหลางมินบุรีเคหะร่มเกล้าและขณะที่พื้นที่อย่างย่านเกษตรและประชานิเวศเนี่ยมีคลองบางเขนคลองเปรมชากรแม้จะมีน้ำท่วมขังแต่มันก็ระบายน้ำได้เร็วแต่พื้นที่ที่น้ำท่วมอมตะนิรันดร์กาลที่ในสารไทยสิคะว่าที่ไหนจากปากของผอ.สำนักระบายน้ำ
1: ลาดกระบัง
2: ไม่ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยค่ะ

0: ของเพชรบุรีเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมแบบอมตะนิรันดร์กาล
0: อันนี้ก็ติดกับคลองแสนแสบ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ริมคลองแสนแสบเลยโ
1: อ
0: ้สมัยก่อนเป็นคลองมันเป็นซอยรถลัดรถเลี้ยวเลยนะ
1: ค่ะ
0: จึ๊กจักเข้าไปผมมี

0: การวางแบบผังเมืองซอยศูนย์วิจัยครับ
1: ค่ะเขายืนยันนะคะว่าของเขาเนี่ยระบบป้องกันจากเดิมมีโครงการแก้มลิงเพียง20แห่งเขาจะเป็น126แห่งค่ะเขาใช้แก้มลิง126แห่งขุดคลองระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม7แห่งอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม7แห่งแต่ดิฉันว่าประชาชนก็ขี้เกียจฟังอะนะคะว่าแบบว่า
0: คือไอ้แผนที่ออกมายังต้องไปทำพับลิกเทียริงต้องไปดูประมาณไปด้วย
1: จะจาก 90,000 เหลือ 30,000 แต่ว่าต้องการให้ 30,000 เนี่ยเป็นบ้านเล็กลงเพื่อจะกระจายให้คนที่ไม่ได้ว่าร่ำรวยบ้านเนี่ยสามารถไปอยู่ได้เป้าหมายก็คือให้สร้างบ้านบนที่ดินเล็กลงประมาณเหลือ50ตารางวาพอไม่ต้อง100ตารางวาเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ราคาถูกไม่สนใจหรอกค่ะเขาสนใจแค่ว่าสุดท้ายน้ำท่วมเหมือนเดิมหรือเปล่ายิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าถูกไหมที่ในศาลเราดูผลลัพธ์มันอะไอ้ที่คุณคิดว่าไม่ต้อง 90,000 เราเหลือ 30,000 ก็พอแก้มลิง20ไม่พอเอาไปเลย120 90,000 เหลือ 30,000 20เอาไป120ไม่มีใครจำ
0: ใคร
1: รู้ดีเท่าคุณเราไม่ได้จบจากไหนมาล่ะเรารู้แต่ว่าถึงเวลาที่พวกคุณทำแล้วน้ำท่วมค่ะ
0: ก็ปี54มันก็เป็นบทเรียนทดสอบน้ำหลากลงมาตามพื้นที่ที่ราบลุ่มเจ้าพยานะแต่ปีนี้มันก็ทดสอบการที่ฝนตกแช่ตกหนักแล้วก็ตกมาในซีกตะวันออกของกรุงเทพซึ่งมันก็มีทางน้ำที่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพได้เหมือนกันผ่านเข้ามาทางปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกก่อนจะไหลไปบางประกงมันก็แบ่งกระจายผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนั่นนั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งมันคงจะมีอีกหลายโมเดลเกิดขึ้นในอนาคตนะมันจะมีโมเดลรูปแบบว่าอะไรที่มันทำให้น้ำท่วมกรุงเทพได้อีกบ้างเพิ่มเติมไปแต่ละเหตุปัจจัยก็ไม่มีซ้ำของเดิมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี
1: ้
0: นะครับมีเรื่องนี้น่าสนใจมันน่าตื่นตระหนกตกใจแค่ไหนครับเนี่ยคุณอันไวรัสหลุดจากแล็บในไซบีเรียที่เห็นข่าวแต่ช้าแล้วนะฮะ
1: เราวิจัยตายไปคนหนึ่ง
0: นักเจ้าหน้าที่แล็บรัสเซียดับหนึ่งมีการอ้างว่าทำหลอดทดลองแตกแต่ว่ารัสเซียก็พยายามที่จะปิดข่าวนี้ตอนนี้ก็สั่งกักกันคนที่สัมผัสเกือบ200คนคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสชนิดไหนยังไงที่อยู่ในที่ใช้ทดลองในห้องแล็บที่ไซบีเรียของรัสเซีย
1: ข่าวนี้รายงานจากสำนักข่าวทาสของรัสเซียนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณสถาบันวิจัยแอนทายพักอยู่ที่เซเลคอฟใกล้กับเมืองอิคุตนะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านโรคติดต่อเนี่ยหน่วยงานของรัสเซียที่รับผิดชอบด้านโรคติดต่อเผยว่ายังไม่แน่ใจชัดว่าเชื้อเนี่ยหลุดออกมาแต่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังจากได้รับวิจัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามหน่วยงานนี้บอกว่าสถานการณ์ด้านสุขอนามัยระบาดวิทยาในภูมิภาคอีคุตรวมถึงเมืองอีคุตและเมืองเซเลคอฟอยู่ในภาวะทรงตัวและทางการดำเนินมาตรการพิเศษเนื่องจากพนักงานรายหนึ่งก็เสียชีวิตจากปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก่อนหน้านี้อเล็กซิสซินเนดอฟผู้นำสาธารณรัฐยูเรเทียซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เมืองเกิดเหตุบอกว่าพนักงานที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดกาลาโรคแต่ทีนี้กาลาโรคเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันระบาดมานานแล้วนะคะที่ในศาลจากหนูใช่ไหมคะกาลาโรค
0: ครับ
1: ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่2ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเขาก็มีการคอฟเชฟโพสต์ในเทเลแคมคอฟเชฟเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐอีคุตบอกว่าเขาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องประชาชนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็ แจ้งว่ามีการประชุมวาระพิเศษของกรรมธิการป้องกันโรคระบาด

0: ร่วมกับแพทย์ของรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ประชุมกันเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าการติดเชื้อเป็นอันตรายยิ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้อาศัยในภูมิภาคแล้วก็มีโรงงานแถวนั้นที่เริ่มให้คนใส่หน้ากากค่ะ
1: ครับ
0: โหพี่ไพศาลขออย่าได้มีเชื้อโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยเรียนเรียนตามตรงนะว่าเรียนไม่มั่นใจว่าภาครัฐของเราจะเข้มแข็งพอที่จะรับมือได
1: ้
0: เพราะว่าอย่างตอนโควิดนั่นรัฐบาลเอาอยู่จริงนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรียนว่าแค่น้ำยังเอาไม่อยู่เลยค่ะถ้าโรคระบาดแบบนี้เอาไม่อยู่แน่แล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยคือจะเอาอยู่เนี่ยมันต้องมีเงินด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: เงินไม่มีฝีมือไม่ถึงนี่ตายกันหมดแน่เลย
1: ผมดูเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์ฟันแทะเช่นหนูและแพร่สู่มนุษย์ผ่านการกัดของหมัดหนูในประวัติศาสตร์กาฬโรคเคยระบาดใหญ่จนถูกเรียกว่ามัจจุราชดำหรือว่าแบล็กเดธเพราะทำให้ผู้ป่วยมีผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนปลายเน่าส่วนปลายเนี่ยเน่าตายจนมีสีดำนะก็เคยระบาดใหญ่ในยุโรปจากหนูที่ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากจีนตามประวัติเขาว่านั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ยุโรปได้ก็แพร่ระบาดในยุโรปทำเอาคนยุโรปเสียชีวิตจากการละโลกกันครั้งใหญ่ถ้าเป็นเชื้อการละโลกจากห้องแล็บนี่ก็มันหายไปนานแล้วนี่ไม่เคยได้ยินมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับนันครับ
0: ค่ะเจริญค่ะ
1: วันนี้มีงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะก้าวสู่ปีที่30เขาก็จัดงานเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษหลายคนในหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทย
0: คนที่ไม่เจอมานานใช่ไหม
1: ก็คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะศาสตราจารย์ธีรยุทธ์บุญมีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยดร.อาทิตย์นะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจารย์ธีรยุทธ์ใส่สูทนะไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์อ้าวหายไปสิเดี๋ยวขอโทษกดปุ๊บปั๊บหายไปอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยก็ย้อน

0: ีให้ฟังนะครับ
1: จ้ะค่ะ
0: ว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจการเมืองกันมาอย่างไรแต่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าผ่านมายังไงเนี่ยผมว่าเราก็คงจะรับรู้รับทราบก็แล้วแต่ใครจะหยิบจับให้มันดูกระชับน่าติดตามนะพูดถึงการเมืองปัจจุบันนะเข้าสู่ช่วงการเมืองปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธบอกว่าการเลือกตั้งล่าสุดมองว่าพลังการเมืองบ้านใหญ่แบบเก่าไปรวมตัวกันในนามพรรคภูมิใจไทยหันมาใช้นโยบายประชานิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลนะโดยสรุปภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองยุคที่พลังมีพลังสำคัญประกอบด้วย3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกคือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่สองคือคนจนในเมืองและชนบทซึ่งเผชิญปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้มองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่และนโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปไม่บอกว่ากลุ่มนี้ใหญ่ขนาดไหนนะแต่เข้าใจว่า1ใน3ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซึ่งศาสตราจารย์ธีรยุทธเรียกว่า low vote but high profile ก็คือแม้จะมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองได้ตลอดนี่การเมืองนะแบ่งเป็น3ส่วนนะคนรุ่นใหม่คนจนในเมืองและชนบทแต่ก็ยังเลือกการเมืองแบบเก่าเลือกบ้านใหญ่แล้วก็เลือกพรรคที่ชูนโยบายประชานิยมแล้วก็ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์นะส่วนเศรษฐกิจนะอาจารย์ธีรยุทธบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เต็มใจติดกับดักขอรวยง่ายจะตายก็ตายด้วยกันนะโดยระบุว่าประเทศไทยไม่เคยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแม้ไทยจะเริ่มปฏิรูปประเทศในช่วงใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเลือกปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2415ก่อนเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งเหล็กก้าและการต่อเรือจนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกขณะที่ไทยมุ่งปฏิรูปด้านการปกครองและการศึกษาก็มุ่งสร้างข้าราชการตั้งแต่ยุคเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังสมัยจอมพลสฤษดิ์จนถึงยุคการค้าและการลงทุนรุ่งเรืองสมัยพลเอกเปรมและพลเอกชาติชายชุนวันไทยยังเน้นการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีและไม่ได้บังคับให้หุ้นส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ไทยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานและได้ประโยชน์จากท่าแรงเป็นหลักหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวจนเกิดแนวคิด Detroit of Asia มีโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์อย่างญี่ปุ่นจำนวนมากแต่ไทยไม่ได้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีมากนักขณะเดียวกันเกิดการกระจุกตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มุ่งสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงใหม่ทำให้ไทยลดโอกาสของตัวเองในการเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดิจิตอลชิปและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็ยังติดกับดักการผลิตแบบสะดวกใช้ในเทคโนโลยีเก่าแรงงานต่ำและเน้นการเติบโตภายในมากกว่าการส่งออกนอกจากนี้ไทยยังไม่เคยเน้นประสิทธิภาพในการผลิตและการปรับตัวอย่างเพียงพอแต่กลับเกิดวงจรอุบาทที่ทำลายประสิทธิภาพเศรษฐกิจโดยมีรัฐไทยทั้งนักการเมืองและข้าราชการเป็นเจ้ามือใหญ่ผ่านนโยบายและโครงการก่อสร้างตั้งแต่ถนนทางด่วนรถไฟฟ้าท่าเรืออาคารราชการอุโมงค์ไปจนถึงโครงสร้างระดับท้องถิ่นโครงการเหล่านี้เอื้อต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อนเชื่อมไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและธุรกิจบริการแล้วจึงย้อนกลับมาสู่นโยบายของนักการเมืองและข้าราชการที่ผูกพันกับธุรกิจต่างๆเป็นวงจรโดยระบุว่าตัวเลขของ OECD ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทยรวมเนี่ยอยู่ที่ 0%

0: ศาสตราจารย์ยุทธเตือนถึงช่องว่างหลายด้านทั้งช่องว่างระหว่างการลงทุนโครงการขนาดใหญ่กับจำนวนผู้ใช้บริการช่องว่างทางเทคโนโลยีช่องว่างรายได้ปัญหาสังคมสูงวัยและช่องว่างด้านการบริโภคจากภาวะหนี้ครัวเรือนโดยยกตัวอย่างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงทางด่วนทางยกระดับและอุโมงค์ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายล้านบาทแต่อาจเกิดช่องว่างกับจำนวนและรายได้ของผู้ใช้บริการจนกลายเป็นภาระหนี้สินเรื้อรังของประเทศขณะที่คอนโดมิเนียมราคาสูงบริเวณแนวรถไฟฟ้าและชานเมืองบางส่วนมีอัตราว่างถึง 40-50% ด้านช่องว่างเทคโนโลยีศาสตราจารย์เชียร์ยุทธเปรียบเทียบไทยกับเกาหลีใต้โดยระบุว่าซัมซุงมีรายได้มากกว่า CP ประมาณ2เท่าและเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอิเล็กทรอนิกส์อวกาศและอาวุธขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในธุรกิจอาหารอสังหาริมทรัพย์การสื่อสารและการค้าปลีกด้านความเหลื่อมล้ำศาสตราจารย์ธีรยุทธระบุว่าคนรวยเนี่ยคนรวยที่สุด 1% มีรายได้20เท่าของรายได้ทั้งหมดขณะที่คนรวย 10% มีรายได้รวมครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนประชากรระดับล่างมีสินทรัพย์รวมเพียง 3% ของประเทศขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาประชากรสูงวัยมาหลายปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ภาระด้านสวัสดิการสูงขึ้นขณะที่แรงงานและผู้ประกอบการลดลงส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยก็อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มหนึ่งในเอเชียเมื่อหนี้สูงแต่รายได้ต่ำประชาชนจึงเหลือเงินสำหรับการบริโภคน้อยลงต้องลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคขณะที่ค่าอาหารและที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามการอยู่รอดของความเป็นชาติหรือ National Existential Threat โดยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์ล้วนมีแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามที่กำหนดการอยู่รอดของตนขณะที่ไทยไม่เคยเผชิญภัยคุกคามต่อการอยู่รอดอย่างจริงจังยกเว้นช่วงสั้นๆในสมัยรัชกาลที่4ที่5แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและการใช้ภาษาแห่งความเกลียดชังทำให้เกิดความแตกแยกและประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลทั้งการสูญเสียการลงทุนความเชื่อมั่นและโอกาสก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนี้ประเทศยังสูญเสียทุนสำคัญหลายด้านทั้งทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนด้านความยุติธรรมและการปกครองโดยกฎหมายทุนทางวัฒนธรรมและทุนด้านความเชื่อใจหรือ trust โดยเพราะความเชื่อมั่นต่อบุคคลและสถาบันหลักของสังคมเช่นพระสงฆ์ตำรวจศาลข้าราชการนักการเมืองและกลุ่มวิชาชีพต่างๆซึ่งลดลงอย่างมากจากปัญหาคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะศาสตราจารย์ชิรยุทธสรุปภาพเศรษฐกิจไทยว่าติดกับดักทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่าขาดนวัตกรรมประสิทธิภาพและพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค disruption และ AI ขณะเดียวกันคนจนทั้งในเมืองและชนบทกำลังถูกผลักให้มีหนี้สินเพิ่มรายได้สุทธิลดลงและลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคเราเป็นชาติที่ล้มเหลวแล้วแต่ไม่ถึงรัฐล้มเหลวหรือว่า fail stageยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัญหาคนจนจะเป็นชนวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการเมืองไทยตบท้ายว่าอย่างนั้นสำหรับมุมมองของศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีก็หลายอย่างก็คงจะได้ยินได้ฟังกันเป็นลำดับ
1: มันก็คงจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะคะพี่ไพศาลมันไม่อยู่ไปอย่างนี้ตลอดหรอกพี่ก็คิดว่าอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อำนาจมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจก็แย่และภัยคุกคามประเทศทั้งภัยธรรมชาติเรื่องกัมพูชาเรื่องรัสเซียเรื่องจีนเรื่องอะไรที่เข้ามาในประเทศเราก็ถือเป็นอิสราเอลด้วยถูกไหมคะอิสราเอลหนักสุดทั้งจีนและอิสราเอลก็เป็นถือเป็นภัยคุกคามการเข้ามาของคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านั้นสุดท้ายคนไทยทนไม่ได้หรอกค่ะที่จะอยู่กันแบบนี้

0: มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมค่ะพี่ไพศาลแต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็เกิดอะไรที่เราดึกไปถึงมาเยอะนะคะค่ะ
1: ครับก็เหตุอย่างอุทกภัยที่ประสบเนี่ยอย่างผมคิดว่ามันน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรที่จะตามมานะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐจะมีการเยียวยาเนี่ยผมว่าคนได้รับผลกระทบมากนะค่าใช้จ่ายที่มีต้องแบกรับภาระกันหลังจากนี้ไปแล้วก็มันไม่ได้มีหลักประกันเลยนะนั่นว่าแล้วปีหน้าเนี่ยมันคือพวกง่ายมาเจอคราวนี้แล้วก็มีเวลาที่จะให้ฟื้นตัวให้ค่อยๆสะสมเงินทองทำงานชดใช้หนี้อะไรต่างๆให้มีเวลาหายใจหายคอได้มันอาจจะไม่เกิดมันอาจจะมากันแบบทุกปีหรือว่าถี่
0: อยู่กันไม่ได้
1: ทุกปีก็อาจจะถี่มากขึ้น
0: ค่ะ
1: ดูจากสภาพความแปรปรวนของอากาศแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความวิปริตระดับนั้น
0: คือถึงมันไม่แปรปรวนแบบที่เรียกว่าตกกัน300มิลเนี่ยกรุงเทพก็จมน้ำลงไปเรื่อยๆอยู
1: ่แล้วก็อย่างวันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยถ้าน้ำปริ่มๆแล้วเจอแบบตกมานิดหน่อย30 40มิลเนี่ยยังแบบเอาคือน้ำรอระบายกันแบบ
0: กรุงเทพก็จมน้ำไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดที่คำว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยเราไม่ได้มีแผนการอะไรในการที่จะอยู่ในกรุงเทพจะขยับขยายเมืองหรือมีโครงการที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่รอดอ่ะพี่ไพศาลไม่มีแผนไม่ได้ทำอยู่หรือไม่ได้จะทำอะไรใดทั้งสิ้นที่คุณอนุทินจะปัดเรื่องเอาเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยออกมาก็ไม่ได้เป็นแผนที่จะทำให้กรุงเทพไม่จมน้ำนะพี่ประชานกรุงเทพมันจมไปเรื่อยก็จมแต่เพียงแต่ไอ้ลายทางเนี่ยก็จะระบายน้ำออกไปเท่านั้นเอง
1: ก็ยังไม่ค่อยคนที่อยู่ในอำนาจก็ไม่ได้มาจมน้ำด้วยนะ
0: แต่ที่น่าคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำท่วมครั้งนี้คนรวยก็เสียหายเยอะเดือนเนี่ยหวังเสียงของคนรวยเสียมากกว่าคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศใช่ไหมคะยังขออนุญาตท่านนะท่านอายุ90กว่าละท่านก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือประชดที่บอกว่าก็คือสวนสยามเนี่ยที่บอกผมขายหมื่นล้านที่ท่านนายกมาซื้อไป
1: ไม่เป็นเพราะว่านายกไปพูดบอกว่าโอ้มีปัญหาหรอกเขารวยที่ดินเขาต้องเยอะแยะคุณชัยวัฒน์แกหูหรือว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ท่านนายกก็มาซื้อไปแล้วกัน
0: นายกทำไมพูดอะไรแบบนี้มีคนที่ชอบคำพูดสไตล์นี้ไหมคะที่ไหนสังคือมันเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านที่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกห้างเขาน้ำท่วมห้างเขามีประกันเขาไม่เจ๊งหรอกโอ้ยสวนสยามเขารวยไม่เป็นไรมันเป็นคำพูดติดปากหรือเปล่าคะแล้วข้อเท็จจริงมันใช่หรือเปล่าคะ
1: คือต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องหนักหนาสาหัสใช่ปะอยากจะให้รู้ว่ามันไม่เรื่องหนักหนาสาหัสแล้วโอ้ยเขามีเงินมีทองหรือเขากอบกู้สาขาอาจจะต้องโดนเองนะต้องโดนเอง
0: เรียนหนักใจกับเรียนคิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไม่น่าจะเป็นจากคนจนหรอกค่ะเพราะคนจนต้องทำหากินรายวันไม่มีแรงออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรหรอก
1: เอาก็อาจารย์ธีรยุทธบอกว่าคนจนยังเลือกบ้านใหญ่อยู่บอกโอเคไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อะไรแต่ว่าก็โอเคถ้าจะให้เลือกตัวแทนก็เลือกบ้านใหญ่เลือกผู้คนที่ชูนโยบายประชานิยม
0: จะหนักขึ้นด้วยเพราะเห็นแจกเงินสดๆแล้วที่ฉันรู้เลยมันเคยมีใครบ้างที่ยืนแล้วก็บอกแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะ
1: ได้เห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องรอ
0: หนักขึ้นด้วยจะหนักขึ้นด้วยค
1: ่ะเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง ลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำ

0: นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับก็ผมเห็นมีอีกรายงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะวันนี้คุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ได้โพสต์ผ่าน Facebook ในหัวข้อ1ปีนายกอนุทินคอรัปชันเป็นอย่างไรโดยระบุว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดคดีและเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อมโยงคอรัปชันจำนวนมากแม้บางกรณีเป็นเรื่องเก่าค้างคาแต่ก็ถูกขุดมาทวงถามต่อเนื่องเพราะเชื่องช้าและค้านสายตาประชาชนเมื่อมองภาพรวมตลอด1ปีของท่านนายกอนุทินจึงมีทั้งเรื่องที่น่ากังวลและการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเรื่องที่น่ากังวล1เรื่องอื้อฉาวและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีชื่อบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏอยู่ด้วย2นอมินีทุนเทาบัญชีม้ารุนแรงมากและมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมือง
4: อันนี้คือหัวข้อที่อยู่ๆคุณมานะประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันคือ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอะไร
3: ลองประมวลภาพรวมดู
4: ครบ1ปีแล้วเหรอตั้งมาเดือนเมษาน
3: ี่เขาบอก1ปีคงจะนับผมว่าเขานับนู่นนะ
4: ตั้งแต่เป็นนายกสมัยแรก
3: นับนาวาระแรกผมเข้าใจ
4: ต่อจากคุณ
3: ว
4: าระแรกอุ้งอิงค่ะ
3: น่าจะนับตั้งแต่ตอนนั้นเอาว่าตัวนายกเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่33เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบอ่ะนะครบ1ปีในรอบคงจะช่วงเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องน่ากังวล3ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.และปปช.มีหลายเรื่องที่สังคมกังขาว่าจิตหลักนิติรัฐไม่เป็นธรรมและมีการครอบงำจากนักการเมืองใหญ่คำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน1ใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องพูดต้องพร้อมถูกฟ้องกลับท่านนายกกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังภาคธุรกิจกกล.และเพื่อนไม่ทนเผยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐท่าทีนี้ทำให้คนไทยหวั่นเกรงเพราะไม่ต่างกับชี้นำและกระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชน
4: ซึ่งตอนนั้นหน่วยงานที่เดือดร้อนมากก็กระทรวงอะไรนะคะที่ออกมาแถลงใหญ่เลยค่ะ
3: กรมควบคุมมลพิษ
4: ใช
3: ่
4: ออกมาแถลงเดือดร้อนมาก
3: ครับ
4: ค่ะ
3: สองโกงสอบท้องถิ่นเกิดจากคนไม่ใช่ระบบจึงไม่ต้องล้างบางหรือระบบกระทรวงมหาดไทยเป็นการปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานและโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จับคนโกงไม่กี่คนที่หลักฐานมัดชัดเจนแล้วเรื่องจบ3ปฏิเสธไม่เชื่อผลโพลเช่น CPI เพราะสำรวจจากความรู้สึกและทำให้ประเทศเสียหายทั้งที่การสำรวจนี้นานาชาติต่างยอมรับการปฏิเสธทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยขาดตัวอ้างอิงร่วมกันขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขอันนี้ว่าด้วยเรื่อง
4: ปรากฏการณ
3: ์เรื่องน่ากังวล
4: ความคำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชันใครพูดเรื่องสินบนต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะที่เปิดตัวเลขมาว่ากระทรวงไหนรับมากสุดโกงสอบท่านติดเป็นเรื่องคนไม่ใช่ระบบอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่เชื่อผล

0: CPI ซึ่งเป็นผลดัชนีคอร์รัปชันภาพรวมของโลกอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาก็คือ1คอร์รัปชันเหมือนไฟรุมเร้าอยู่ขณะนี้ทำให้ประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐตื่นตัวและเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาจริงจังเรื่องการต่อต้านก่อนสายเกินไปส่งผลให้เกิดพลังใหม่ของคนไทยที่ร่วมผลักดันประเทศให้เข้มแข็งขึ้นกรณีน่าสนใจก็คือกกร.และเพื่อนไม่ทนเครือข่ายภาคธุรกิจที่รณรงค์และร่วมกันลงมือต่อต้านไม่ยอมให้สินบนกลายเป็นต้นทุนของและภาระของคนไทย 1.2 ก็คือกรรมการสิทธิรณรงค์ให้เห็นความเลวร้ายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนที่เชื่อมโยงกับคอร์รัปชัน3ก็คือสภาองค์กรผู้บริโภคต่อสู้เพื่อประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบและก็4สถาบันเพื่อการยุติธรรม TIJรณรงค์ให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยยึดมั่นหลักนิติธรรมพร้อมเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งให้เข้าใจและร่วมมือกับประเทศไทยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วจะยังไงต่อคุณมานะนิมิตมงคลบอกไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก4องค์กรสากลคือ 1. OECD ถึงจะคืบหน้าไป 60% แล้วแต่ยังติดขัดปัญหาคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบรัฐไม่ทันสมัยโดยทุกการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจาก OECD เป็นระยะว่าลงมือทำจริง2ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนยื่นสมัครแล้วแต่ไทยต้องแก้กฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบเอาผิดลงโทษเดี๋ยวคุณมานะเขาขอไปแก้เรื่องไทย PBS เรื่องสสสเรื่องกีฬาเรื่องคนแก่อะไรก่อนใจเย็น
1: กองทุนผู้สูงอายุ
0: เรื่องอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนเอาไว้ก่อนใจเย็นขอไปยึดเงินคืนจากพวกนั้นก่อนนะฮะภาคีเครือข่ายภาครัฐและระบบเปิด Open Government Partnership OGP ครับพี่นี่ตัวย่อใหม่นะกำหนดให้ไทยต้องยึดมาตรฐานสากลในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะให้ครอบครองของในความครอบครองของรัฐอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถึง 4. ก็คือการทำข้อตกลง FTA ไทยกับ EU เป้าหมายต้องเจรจาให้เสร็จภายในปีนี้คำนึงถึงผลประโยชน์และกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มจากอย่างรอบด้านแรงกดดันจากข้อ1จะช่วยส่งผลให้ภารกิจเหล่านี้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนมาร่วมเป็นแม่งานจำนวนมากโดยไม่ปรากฏสัญญาณต่อต้านหรือขัดแย้งด้วยเชื่อว่าบ้านเมืองถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรอบด้านเสียทีหลังพูดกันมาเป็นกว่า10ปีค่ะเขาก็ตั้งความหวังกับคุณประกรณ์มีประพันธ์นะฮะ
1: ครับ
0: ให้เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะได้รับความเชื่อใจและยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: ดร.นิมิตบอกว่าบทสรุปหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เกิดจากคนโกงเพียงไม่กี่คนแต่เติบโตและฝังรากลึกในโครงสร้างอำนาจอย่างเข้มข้นทั้งระบบราชการและการเมืองยุคนี้ยังมีนายทุนบางกลุ่มบางคนที่ยิ่งใหญ่จนแทรกแซงรัฐได้แทบทุกองคาพยพหากต้องการหยุดเราต้องเลิกเสียเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมายแต่หันมายอมรับความจริงที่เกิดในระบบราชการหน่วยงานรัฐและการเมืองเพื่อมองให้เห็นรูรั่วที่เปิดอยู่พร้อมปล่อยวางความรู้สึกที่เห็นแก่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรและพวกพ้องน้องพี่อย่ายอมให้คนโกงทำให้เราหวาดกลัวท้อและหมดหวังคนไทยต้องมั่นใจครับว่าโกงได้แก้ได้คือบางอย่างมันก็แนบเนียนนะแล้วมันก็การทุจริตที่บางทีมันไม่ใช่เป็นรูปแบบชักเปอร์เซ็นต์ด้วยตบได้ไหมขู่รีดนาทาเล่นขู่อะไรต่างๆมาโอ้โหนี่มันรูปแบบมันสลับซับซ้อนนะฮะไอ้ความผมว่าความยากของมันน่ะในการที่จะไปเอาผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นคือความสลับซับซ้อนแล้วมันก็เป็นโครงสร้างเป็นระบบที่มันเอื้อกันไปเอื้อกันมาแบบคนตรวจสอบคนทำอะไรต่างๆนี่มันเป็นวงจรกัน
0: ครับที่ยังเห็นด้วยกับที่วิกตุเคยพูดสมัยนู้นนะคะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าให้ยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นทั้งหมดค่ะ
1: ก็จริงก็ไม่ทำไม่สามารถจะได้ก็เป็นแนวคิด
0: มันมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่ไพศาลมันมีแต่เพิ่มขึ้น

0: ครับ
1: มันเหมือนกับคนในระดับมีอำนาจของทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้ามาคบหาเอื้ออำนวยประโยชน์กันหมดบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคบหรอกนะพี่ไพศาลเพื่อนที่จะทำธุรกิจเนี่ยเขาก็เหนื่อยต้องไปเข้าหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าเขาไม่ได้งานเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวก
1: ไม่ได้จริงๆไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อะเจ๊งอ่ะลูกน้องก็เป็นร้อยก็ต้องไปเพื่อไปพี่นอดพี่เทาไม่งั้นไม่ได้งานเลยค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้เข้าหลักสูตรก็ไม่มีวันได้คอนเนคชั่นลดล้วนเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียน TOR เลยค่ะมันได้อยู่แล้วเขาเขียนกันเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณที่รายการของเราเผยแพร่ไปถึงทางวิทยุของอสมทในส่วนภูมิภาคด้วยนะฮะพร้อมๆกับทาง FM 100.5 แล้วก็พักช่วงนี้ทางวิทยุอสมทในส่วนภูมิภาคก็จะได้ตัดเข้าสู่รายการปกติของแต่ละสถานีนะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราฟังเราอ่านเรื่องที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีพูดว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นรัฐล้มเหลวหรอกแต่มันเป็นชาติล้มเหลวเป็นชาติที่ล้มเหลวซึ่งท่านเห็นด้วยนะคะแล้วก็มาจนถึงคุณมานะนิมิตมงคลพูดถึงอุปสรรคที่จะ
2: จัด
3: ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
2: ทุจริตคอร์รัปช
3: ันซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศเราอะนะคะพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่สวดมนต์ภาวนาจะภาวนาว่าขออย่าให้ได้เกิดเลยอีกหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่หมดภพหมดชาติขออย่าเกิดอีกก็พอนะฮะพอเกิดมาก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ายังมีความหวังอะไรอยู่กับชาติที่ล้มเหลวนี่หรือเปล่าค่ะ
2: ครับมีวันนี้เห็นมีความเห็นจากสองผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันคุณธนาธรเนี่ยเขาไปขึ้นเวที30ปีไทยโพสต์เวทีเดียวกับทางอาจารย์ธีรยุทธ์แต่อาจารย์ธีรยุทธ์นี่เขาเป็นบรรยายพิเศษเดี่ยวเลยแล้วก็คุณธนาธรนี่เขาไปขึ้นพร้อมกับอีกสองท่านก็คือคุณสุริยะใสแล้วก็ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์สามคนก็พูดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมนี่แหละนะฮะแต่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะโพสต์ใน Facebook ของตัวปิยบุตรแสงกนกกุลของเขาเนี่ยโดยมีหัวข้อว่า4 สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็น

0: โดยเด็ดขาดนะหมายถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะสี่สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดโดยบอกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นพรรคมวลชนพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นทั้งภารกิจทำงานทางความคิดนะหรือ war of position คู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทยมากนักหากกล่าวให้เคร่งครัดอาจมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ในอดีตที่พยายามไปให้ถึงพรรคในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกวันนี้ผมวันที่ผมร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นคิดอ่านกับเพื่อนผู้ร่วมก่อการมีความหวังความฝันว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องมีพรรคแบบนี้โดยหวังว่าพรรคเราจะค่อยๆบ่มเพราะสร้างคนและพัฒนาไปเป็นพรรคในลักษณะนี้ให้ได้วันนี้จากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลและผ่านมาเป็นพรรคประชาชนในปัจจุบันผมก็ยังหวังจะเห็นพรรคแบบนี้ให้ได้สักวันหนึ่งแต่ทว่าด้วยกระแสแบบปัจจุบันด้วยตลาดการเมืองและผู้บริโภคแบบทุกวันนี้อาจยั่วยวนหรือบีบบังคับให้พรรคต้องขยับออกจากแนวทางที่คิดฝันไว้มากขึ้นเพราะการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคที่ทำงานทางความคิดนั้นอาจยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อในยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักการเมืองของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจต้านทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงได้ แล้วก็โพสต์ว่าในกระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนผมเห็นว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำเป็น4สิ่งที่พรรคต้องหลีกเลี่ยง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้มันอย่างเท่าทันรู้ทันไม่ให้มันกลืนกินก็คือ 1. การเมืองแบบบันเทิงทิพไตยหรือเอนเตอร์เทนโนเครซี่บัญญัติศัพท์ใหม่นะ
1: น่าจะยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าล่าสุดคือเคสอะไรทำตอนไหน
0: 2การเมืองแบบล้นเกินหรือไฮเปอร์โพลิติกส์ที่อะไรอะไรก็
1: เป็นการเมือง
0: อื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลง
1: พูดทุกเรื่องแต่ไม่เกิดประโยชน์
0: แล้วก็บอกว่าความคิดนี้ผมรับมาจากแองตองเจอร์เกอร์3การเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาว
1: เรื่องประชาดาแทนทรัพย์เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
0: สี่พรรคดิจิตอลปาร์ตี้และคณะนำแบบไฮเปอร์ลีดเดอร์ชิพในวงเล็บความคิดนี้ผมรับมาจากเปาโลกาบาอูโดลักษณะทั้ง4นี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับการเมืองพรรคและกระบวนการทางสังคมในหลากหลายประเทศลักษณะทั้ง4เป็นอย่างไรและส่งผลเสียอย่างไรผมจะอธิบายทีละประเด็นในตอนถัดๆไปครับนี่จั่วไว้ก่อน
1: ไม่ยกตัวอย่างเลยควรจะยกตัวอย่างบ้าง เปิดโตรายวันเฉพาะหน้า แต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวอย่างเงี้ยอย่างเรื่องคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยให้ดิฉันคิดนะมันไม่ใช่บันเทิงไม่มีใครบันเทิงเรื่องนี้การเมืองล้นเกินไม่ใช่เรื่องที่เขาอะไรก็ต้องเป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เ เรื่องน้ำท่วมก็ยังก็ต้องเป็นการเมืองเรื่องอะไรก็เป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่อง

0: แฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันอันเนี้ยเรื่องคุณสุชาดาเนี่ยอยู่ในอันนี้หรือเปล่าเพราะที่ฉันดูแล้วมันยังไม่ได้มีข้อหาเลยค่ะคุณนิสานนั่งดูมาทั้งเสาร์อาทิตย์สนุกมากเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดตรงไหน
1: แต่ฟังๆดูภาพรวมๆนะผมดูก็ผมว่าบทบาทของไอ้รัชนกเรียนน่าจะอยู่ในโฟกัสของสิ่งที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเขาพยายามจะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็นรอบนี
0: ้ค่ะ
1: ความโดดเด่นคะแนนนิยมอะไรต่างๆที่ไอ้รัชนกชุนหลังเนี่ยจะได้สูงกว่านัทพงศ์อีกนะก็เอาก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ภายในพรรคแบบคนสไตล์แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ก็คงจะมีข้อถกเถียงวิวาทะอะไรเข้าไปกันครับ
0: ค่ะวันนี้วันที่5วันที่12เนี่ยพวกประชุมกรรมการ World Bank อะค่ะก็จะมาแล้วนะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเทศพูดถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีบุคคลสำคัญทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีผู้นำเนี่ยเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกมาเข้าร่วมประชุมค่ะวันนี้ท่านรองนายกบอกว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยรวมทั้งเศรษฐกิจของไทยเพราะการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะนักข่าวถามว่าแล้วมันจะการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่คุณศิริศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวที่ผ่านมามีการประชุมหลายเวทีที่เราไปร่วมเช่นเวทีที่สหประชาชาติก็มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยว่าจะเดินไปทางใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ไปเวทีสหประชาชาติซึ่งก็อันนั้นก็ถูกต้องค่ะท่านแต่ว่าครั้งนี้ผู้นำแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติทั่วโลกมาประเทศไทยอ่ะมันจะเด่นกว่าที่เราคนเดียวไปสหประชาชาติหรือไม่เขาถามแบบนั้นใช่ไหมฮะเหมือนท่านไม่ค่อยคาดหวังมากได้ไงก็ไม่รู้นะพี่สันว่าไหมก็ถามว่าเราจะขึ้นไปบนเวทีโลกได้เหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อ35ปีที่แล้วไหมปกติมันที่มันเราไม่ได้ว่าไปเวทีโลกแค่การประชุมครั้งเดียวแล้วเราไปมาหลายเวทีแล้วสหประชาชาติเราก็ไปแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกแปลกๆอยู่เหมือนกันแล้วก็วันที่7เนี่ยคุณอนุทินก็จะไปสิงคโปร์เวที Forbes Global CEO ก็จะมี CEO จากทั่วโลก400คนคือเราให้ความสำคัญเวลาไปสหประชาชาติให้ความสำคัญเวลาไปสิงคโปร์แต่คนเข้ามาบ้านเราต้อง 15,000 คนตอนนี้ที่รีจิสเตอร์มาแล้วอะเรียกว่ามันเรื่องใหญ่นะแขกมาบ้านน่ะแล้วนักข่าวก็ถามว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยการบริหารจัดการของสนามบินก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันจะส่งผลกระทบไหมคุณศิริศักดิ์บอกก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองคืออาจจะถามผิดคนนะคะเพราะว่าคุณศิริศักดิ์ไม่ใช่เจ้าภาพนะคะกระทรวงการเล็กไม่ใช่เจ้าภาพในครั้งนี้เจ้าภาพในครั้งนี้คือกระทรวงการคลังค่ะเพราะฉะนั้นคุณศิริศักดิ์ก็
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: ก็ย่อมจะพูดว่าโอ้ยเรื่องเวทีโลกเหรอผมไปสหประชาชาติมาแล้วนี่นายกก็ยังจะไปสิงคโปร์อีกนะ
1: เขาเอกชนนี่นะที่นายกจะไปเวทีฟอส
0: บับเบิ้ลซีโออ๋อเข้าใจแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็เวลาที่ฉันทวงถามว่าไม่เห็นมันคึกคักอะไรเลยพอเริ่ม1ตุลานะพี่ไพศาลได้ยินเพลงจากสถานีวิทยุประเทศไทย
1: มีเพลง
0: โอลิมปิกกันเงินโอ้ย
1: ให้จ่ายไทยทศมิตรร้องหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักใครแต่ก็ไม่กล้าวิจารณ์ถามว่าดีไหมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาฟังก็โอเคก็มีให้ฟังก็แล้วกันแล้วก็วันนี้ทางลงทางด่วนตรงพระราม4ที่มีป้ายโฆษณาเรียงกันที่ฉันเคยนั่งนับเล่นๆ น่าจะประมาณ32ป้ายที่ฝั่งตรงข้ามกับสวนอุทยานเบญจกิติอะค่ะตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันหมดเลย30ป้ายแล้วก็จะขึ้นเป็นสมมติโฆษณาแชมพูก็แชมพูหมด

0: 30ป้ายวันนี้เห็นป้ายโฆษณานี่แหละขึ้นและประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก
1: ครับ
0: แต่ความถี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอเดียนรถติดอยู่นั้นยังดูว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอีกทีเห็นแชมพูมาแล้วนี่ยังไม่กลับมาเลยสงสัยจะซื้อน้อยอ่ะพี่อาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกย้ำทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพรับประชุม World Bank และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยสร้างชื่อเสียงนำนักลงทุนเข้าประเทศสั่งการให้ทอและก็สายการบินพูดตรงๆกับการบินไทยนั่นแหละอย่าซ้ำรอยปัญหาสัมภาระตกค้างและก็ยกเลิกเที่ยวบินเห็นว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยแจ้งตัวเลขว่าเที่ยวบินต่างๆที่ยกเลิกกลับมา
0: แล้ว
1: กระเป๋าเข้าใจว่าตอนนี้เหลือตกค้างอยู่
0: หลักร้อยใบก็กระทรวงคมนาคมแจ้งอย่างนี้นะคะสัมภาระตกค้างเนี่ยเหลือ150ชิ้นจากที่เคยสูงสุด 7,175 ชิ้นส่วนขาเข้าอันนี้ส่วนขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค้างอยู่712ชิ้นจากที่เคยค้างสูงสุด 5,700 ชิ้นค่ะ723ชิ้นได้ซ้ำไปแล้วก็กำลังพล manpower เข้ามาปฏิบัติงานมีอย่างนี้ด้วยมา 105.48% เลยค่ะเพราะว่าแผนเนี่ยจะมีอยู่ 1,278 คนตอนนี้ปลาไป 1,348 เรียนว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นน้ำไม่ได้ลงนะมากันได้ไงเนี่ย
1: เห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตแล้วก็มาทำเป็นไอ้เอาซอร์ให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ล่มเกล้าเคหะล่มเกล้าแต่มีรายงานล่าสุดว่าเห็นว่าเคหะล่มเกล้าน้ำก็ลงระดับที่พอจะลุยออกมาได้พอจะลุยคือน้ำมันยังไม่สามารถที่จะแห้งสนิทแล้วขยงขยายเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าพอจะลุยกันออกมาทำงานทำการได้แล้วล่ะไม่เป็นอุปสรรคแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะออกมาก็ต้องมาเตรียมเสื้อผ้ามาหาที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะอาจจะขุกขัก
0: คาร์โก้ก็ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้ารับรองชิปเปอร์ที่เข้ามารับสินค้าได้อยู่ค่ะแล้วใครคิดนะใครคิดว่าจะปิดคาร์โก้6วัน7วัน
1: ก็เดิมทางฝ่ายของ CEO ก็รับปัญหาไม่ไหวเพราะมันมีไอ้ลูกค้าตกค้างเก่าสะสมไม่ออก
0: แล้วคุณที่ว่าลาพักร้อนไปกลับมาได้ยัง
1: ไงไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยระบบเข้ายังไงไม่รู้ภายในครับ
0: ค่ะ
1: จะจัดการแค่ CEO คนเดียวแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติเลยได้ไงก็ไม่ทราบได
0: ้พักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 3 นาทีครับคุณต่อคร
2: ับ เรียนขอลงรายละเอียดเรื่องงานใหญ่ของประเทศชาติ IMF World Bank 2026เนี่ยค่ะวันนี้โฆษกรัฐบาลเป็นคนแถลงนะฮะและการประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติในการเตรียมปรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ทับ2169ค่ะติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเริ่ม1สัปดาห์ท่านนายกก็กำชับให้ทุกฝ่ายทำอย่างเต็มกำลังรอบคอบทุกรายละเอียดเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาธารณพิธีการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแล้วก็มันไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมให้เรียบร้อยเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนทั่วโลกเนี่ยที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจการบริการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แล้วก็ให้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญจะเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการตรวจลงตราวีซ่าให้ราบรื่นเรียนขอแจ้งกำหนดการหน่อยนะคะพิธีเปิดเนี่ย Thailand Pavilion จะเปิดวันที่12ตุลาคมค่ะเปิดให้รีจิสเตอร์ใช่ไหมคะ Thailand Pavilion ให้รีจิสเตอร์12ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจพอเขาเริ่มมาลงทะเบียนกันที่12นะวันที่14เนี่ยรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะ14ตุลาคมจะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลพี่กระแสก็วันนั้นจะมีฝนตกไหมฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าพยากรณ์ว่าจะมีหนัก
2: อย่างนั้นก็ข้างในก็แล้วกันแล้วก็ให้เอาท่อซิ่งไปเสียบไว้ด้วยนะฮะเผื่อระบายไม่ทันแล้วก็ถ้ามีไอ้ตัวอะไรออกมา
1: เอาใช่เอาเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ไปคอยยืนรอบๆทำเนียบถ้าฝนตกแล้วมันเดินเล่นผ่านเอาไม่ซิ่งนะ
2: มันโอเคนะใครก็อยากเจอนะมาเมืองไทยอ่ะ
1: ใช่
2: เหมือนไปดู
1: ก็ไปดูกันที่สวนไอ้สวนลุมอ่ะ
2: ใช่มันเหมือนกับไปดูไอ้ตัวมังกรโคโมโดอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคะมันต้องไปมาดากัสการ์ล่ะนี่มาเมืองไทยก็มาดูน้องมันใช่ไหมมีอยู่ทั่วไปสามก็คือการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะมีการแสดงที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจส่วนการประชุมเป็นคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีในวันที่16ค่ะพี่เอกสาร16ตุลาคมนี่คือกำหนดการคร่าวๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงประชุมเนี่ยประเทศไทยเองก็เตรียมจัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ครอบคลุม4เสาหลักการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ดีๆๆหัวข้อนี้ควรที่จะใส่ใจมากๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันทำให้กรุงเทพจมน้ำก็มีนักวิชาการอะไรจากฮาร์วาร์ดอะพี่ไพศาลที่บอกว่าเราจะจมน้ำแบบสมบูรณ์แบบกรุงเทพเนี่ยภายใน20ปีและเขาก็เสนอแนวทางการก่อสร้างให้เป็นตึกสูงเป็นขอบรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำให้อยู่กับแนวสูงปักรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะ
1: ผมเห็นเนเธอร์แลนด์ผ่าวันสองวันเขาไม่สู้น้ำแล้วนะ
2: เขาอยู่กับน้ำ
1: เขายกเลิกไอ้การที่จะต้องพยายามทำยังไงที่จะกันแม่น้ำเข้าเมืองเขาเพราะว่าชื่อเมืองเขาในภาษายุโรปเนี่ยคือเมืองบาดาล นะถ้าแปลความมานะ อะไรมันเปอาบัสเลยผมมันคือแปลว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอ่ะก็ผมแปลว่าเมืองบาดาลในทางนั้นชื่อที่คนยุโรปเขาเรียนทั่วไปแต่มีรายงานล่าสุดว่าเนเธอร์แลนด์เขาก็ชักไม่

ว่ามันเอาชนะแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็อยู่ไปกับน้ำดีกว่าหาทางปรับวิถีชีวิตที่ต้องทำยังไงอยู่ไปพร้อมๆกับน้ำที่มันจะต้องขึ้นขึ้นลงลงน้ำทะเล

0: พร้อมที่จะอยู่กับน้ำนะถ้าน้ำมันท่วมเข้ามาก็ตัดขาดทุกอย่างบ้านเรือนก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ว่ายานพาหนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีลงมีเรืออะไรกัน
1: ค่ะมาดิฉันกำลังหาดิฉันจำชื่อคนเขียนหนังสือเรื่องการจัดบ้านครั้งสุดท้ายจัดบ้านครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายดิบขายดีมากที่เขาสอนเรื่องการเก็บของเรื่องการจัดบ้านนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ที่สุดท้ายเขาประกาศเลิกจัดบ้านนะคะพอแล้วคนเหนื่อยก็จะปล่อยให้บ้านเขารกแล้วเขาเหนื่อยก็เบื่อแล้ว
0: เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนนโยบายจากพยายามกั้นน้ำและเอาชนะธรรมชาติมาเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้การสร้างคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบในอดีตเช่นอภิมหาโปรเจกต์เดลต้าเวิร์กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ปลอดภัยอีกต่อไปในโลกปัจจุบันแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ประกอบด้วยโครงการและกลยุทธ์สำคัญคือนโยบาย Room for the River ก็คือคืนพื้นที่ให้แม่น้ำแทนที่จะสร้างคันกั้นน้ำบีบทางเดินน้ำรัฐบาลดัชเลือกขยายตลิ่งหรือถอนคันกั้นน้ำเดิมขยับออกไปขุดทางระบายน้ำคู่ขนานและลดพื้นที่ลดระดับพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อปล่อยให้แม่น้ำสามารถเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อเขตชุมชนหลักคือกันเอาเป็นคนให้คนยึดมาก็ปล่อยออกมาบ้างแล้วคนก็เหลือพื้นที่ที่จะอยู่แบบแห้งๆน้อยลงให้น้ำก็พื้นที่ให้น้ำก็มากขึ้นเขาจะได้ไม่อาละวาดแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เรียกว่า BB Wagon Accommodateเป็นการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปรับพื้นที่ให้ยืดหยุ่นบางพื้นที่การเกษตรที่เคยพยายามสร้างกำแพงล้อมเพื่อสูบน้ำออกอย่างสมบูรณ์แบบในอดีตจะถูกปล่อยให้น้ำท่วมตามธรรมชาติในอนาคตเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำและย้ายประชากรไปสู่พื้นที่เหนือน้ำที่ปลอดภัยกว่านอกจากนี้จะมีการผสานนวัตกรรมวิศวกรรมเข้ากับธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเช่นประตูกั้นน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่จะถูกเปิดไว้ในกรณีในสถานการณ์ปกติเพื่อให้ระบบนิเวศดำเนินไปได้และจะปิดเฉพาะเมื่อเกิดพายุหรือน้ำทะเลหนุนวิกฤตเท่านั้นหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่เนเธอร์แลนด์เขาพยายามจะเปลี่ยนแนวความคิดของเขาในเรื่องการอยู่กับน้ำการในการสู้น้ำมาเป็นการอยู่กับน้ำครับ
1: นี่เจอละมาริเอะคอนโดที่เขียนเรื่องการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเธอก็ใส่ใจเรื่องการจัดบ้านทิ้งของจัดยังไงถุงเท้าที่เราเคยคิดว่าเอามาม้วนเป็นก้อนๆๆๆเก็บเนี่ยเธอบอกไม่ใช่วิธีเก็บที่ดีมันต้องเก็บอีกแบบนึงเสื้อยืดเยอะแยะมากมายเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็สอนพี่ภาษาเคยรู้จักเธอไหมคะเป็นคนญี่ปุ่น
0: คงจะเคยผ่านหูผ่านตาอยู
1: ่และหนังสือเธอเนี่ยเป็นที่แบบนิยมมากเลี้ยงให้คนเลี้ยงมีแล้วให้ก็ให้คนไปอ่านเยอะเลยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะพบว่าเขาจะเก็บของทิ้งออกจากบ้านเขาได้เป็นสิบถุงเลยค่ะ
0: ครับ
1: เลี้ยงเป็นคนเชื่อเรื่องเนี้ย
0: เขาเจอในบ้านที่บ้านผมก็น่าจะต้องมีเช่นเด
1: ีย
0: วก
1: ับ
0: เช่นเดียวโคนันกับโต๊ะโต๊ะจังต้องมีอะไรทำนองนั้น
1: เออจะชอบทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เขาที่บ้านผมเขามีหลายคนที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรแบบนี้
1: ปาริเอกคอนโดเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการทิ้งของในบ้านกันแล้วกันจะทิ้งยังไงจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ๆเธอยอมรับว่าเธอยอมแพ้กับการจัดบ้านให้เนี้ยตลอดเวลาหลังจากมีลูกคนที่3ก็เลยหันให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัวและการจัดระเบียบจิตใจบ้านของเธอก็เริ่มรกไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมเพราะไม่มีเวลามากพอยอมรับว่าปล่อยให้บ้านรกได้และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับครอบครัวในปัจจุบันไม่ใช่การเคร่งครัดกับกฎเกณฑ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเราก็จากคนที่เขียนหนังสือหลอกเราตลอดเลยว่าให้เราจัดบ้านสุดท้ายเธอเลิกจัดบ้านยอมอยู่บ้านรกพวกที่พยายามเอาชนะน้ำเขาก็เลิกเอาชนะน้ำได้ไงที่เป็นสาร
0: ครับ
1: อยู่กับน้ำก็ได
0: ้
1: โอเคจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีอะไรครับก็มาคุยกันต่อนะ
3: ค่ะขออ่านความเห็นหน่อยนะคะก็จำนวน3เท่าทหารนี่เรื่องอะไรเอ่ยโอเคก็ประชุมงานใหญ่ก็คุณทวีพรบอกให้เตรียมตะไคร้มาปักไล่ฝนด้วย
2: อ
3: ันนี้มันต้องใช้สาวบริสุทธิ์นะฮะปักแล้วต้องปักแบบกับหัวกับหางอะฮะไม่ใช่ใครไปปักได้นะฮะค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณอบอกคนโดมาริเอค่ะการจัดบ้านครั้งสุดท้ายถูกต้
2: อง
3: มีคนถามดิฉันมาว่าจะมีคนที่แบบจะมาช่วยกู้วิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองไหมเดนก็เลยตอบไปทันทีในเฟซบุ๊กกับว่าไม่มีค่ะและฉันเชื่อว่าไม่เคยมีด้วยไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: ถ้ามีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วหลังรัฐธรรมนูญเราก็ได้แบบที่เห็นและเป็นอยู่
2: ก็แล้วแต่กลุ่มใครเป็นคนเขียน
3: ค่ะอย่างเช่นได้สวมาอะไรแบบเนี้ยเด้งก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้แล้วแก้ได้แล้วก็ดูผลที่มันออกมาค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตอนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40เราก็ได้คุณทักษิณมา
2: ครับ
3: นี่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปี60ไอ้ปีอะไรนะ60ใช่ไหมคะคนแรกเลยเราก็ได้พลเอกประยุทธ์ตามมาด้วยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอนุทินสำคัญที่สุดก็คือได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมา
2: เป็นเครือข่ายการเมือง
3: ได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมาและแป๊บเดียวเราได้ระบอบที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินนี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้วิกฤตให้เราหรอก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ต้องอยู่กันไปจนกระทั่งรับกันไม่ไหวก็ดูว่ามันจะมีทางออกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร
3: ไม่เอาแล้วพี่ไพศาลใครจะทำอะไรก็ทำเถอะค่ะไม่เอาแล้วพี่ไพศาลแอบไปชุมนุมกับเขาบ้างป่ะคะไปดูไปเซอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยไปบ้างป่ะคะ
2: ไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
3: ไม่ได้ไปชุมนุมไปดูอ่ะไปแอบดูไปอะไรอย่างเงี้ยย่องย่องอ่ะไปย่องย่องไปดูบ้างไหมคะ
2: หลัง
3: สมัยนู้น
2: อ
3: ่ะ
2: สมัยนู้นไปอยู่ประจำไปทำข่าวไปดูไปอะไรต่างๆแอบอยู่หลังเวทีพันธมิตรเนี่ยแอบไปกินข้าวเข้ามาหลายรอบ
3: อ
2: าหารดีดนตรีไปเลาะ
3: จริงจริง
2: แอบไปกินข้าวเ
3: ขาในร่างของดิฉันนี่ก็มีของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเอาออกไม่หมดเลย
2: เพราะหลังเวทีเนี่ยหลังเวทีมีแต่เพื่อนมิตรกันเป็นส่วนใหญ่คนรู้จักสนิทสนมกันทั้งนั้นอ่ะ
3: ค่ะ
2: มีเพื่อนไปที่ไปนอนกันเขามาหลายคืนก็
3: ไปนอนค้างกับเขาด้วยเหรอคะ
2: นอนนี่ก็นอนแม้ผมก็เราก็เดินตะเวนมืดปั๊บก็นอนไปนอนในเต็นท์ของพวกเนชั่นนะเคยนั่งคุยแล้วหลับไปเฉยๆตื่นไปทีมีพวกนักข่าวเนชั่นเขาจะออกรายการเนี่ยก็ถามว่าใครมานอนอย่างเงี้ยเราไปนอนอยู่แล้วต่อยเซมเบ้เคยทำงานก็เป็นพักพวกกันมันมีงานในนาโกย่าเกมส์ไอจิอนาโกย่าเกมที่ปิดฉากไปพิธีปิดเมื่อคืนนะฮะวันอาทิตย์ตอนช่วงบ้านเราก็4โมงเย็นใช่ไหม16นาฬิกา
3: ค่ะ
2: คราวนี้บิลภูริพลของเราเนี่ยก็ได้รับการโหวต

0: จาก Olympic Committee of Asia นะ OCE OCA ให้เป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ของ Asian Game ไอจินาโกย่าครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวในพวกโซเชียลของทางจีนเพราะว่าหนุ่มน้อยอายุ19ปีซึ่งเป็นนักว่ายน้ำจีนชื่อจางจ้านซั่วเนี่ยเขาได้ถึง7เหรียญทองนะ
1: ทำไมไม่ได้ใช่ไหม
0: เขาก็สงสัยกันว่าได้ถึง7เหรียญทองเนี่ยทำไมจึงไม่ได้เป็น MVP ในขณะที่คนได้เนี่ยได้แค่2เหรียญทองนะก็วิพากษ์วิจารณ์บิลภูริพลเขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอย่างมากเลยก็ปรากฏว่าทาง OCA เนี่ยเขาก็พยายามจะชี้แจงนะเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬากรีธาเนี่ยเขามีกติกาที่กำหนดจำนวนรายการที่จะลงแข่งได้นะไม่ใช่แบบว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยจำนวนรายการเนี่ยของเขาจะได้ค่อนข้างเปิดกว้างกว่าแต่ของกรีธาเนี่ยมันไม่สามารถจะเปิดกว้างให้คุณก็ลงนู่นลงนี่อะไรยุบยับไปหมดเพราะในโอกาสที่จะกวาดเหรียญเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันคนละกติกากันเพราะจะเอาเรื่องจำนวนเหรียญมาเนี่ยไม่ได้นะแล้วเขาบอกว่ามูลค่าและความสนใจระดับโลกเนี่ยกรีธาประเภทลู่และลานโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้นเนี่ยถือเป็นจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ดั้งเดิมของมหากรรมการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมติดตามหนาแน่นและให้ความสนใจในระดับสากลสูงกว่ากีฬาทางน้ำอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ความตื่นเต้นและมาตรฐานการแข่งขันแฟนกีฬาบางส่วนมองว่าการแข่งขันว่ายน้ำในระดับเอเชียนักกีฬาจีนหรือชาติมหาอำนาจก็มีความห่างชั้นจากคู่แข่งค่อนข้างมากทำให้การกวาดเหรียญทองจำนวนมากดูเป็นการไล่คู่แข่งและมีความตื่นเต้นน้อยกว่าการลุ้นสถิติโลกในกีฬาประเภทกรีธาแล้วบิลภูริพลเนี่ยเขาทำลายสถิติต่ำกว่า10วิเนี่ยในแถบเอเชียในกลุ่มนักกรีธาเอเชียถือว่าหาได้ยากจริงก็พยายามจะชี้แจงเหตุผลอะไรต่างแต่โซเชียลก็คือโซเชียลล่ะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วน่าจะมีคนไปแปลวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะให้โซเชียลจีนได้อ่านซะหน่อยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
0: อ๋อเพจวิเคราะห์บอลจริงจังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนคือที่ชอบเพราะว่าก็ขายหนังสือเล่มนี้ก็ซื้อตลอดเลยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บสถิติได้อธิบายได้ดีอ่ะคนที่ได้เป็น MVPของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้เหรียญมากที่สุดในทุกการแข่งขันเสมอไปนะคะพี่ไพศาลครั้งนี้เนี่ยคุณบิลเนี่ยได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะจานชั่วที่เขาว่าน่าจะได้เนี่ยได้จานซั่วจานซั่วจานซั่วซั่วจานซั่วเนี่ยอายุ19ปีได้7เหรียญทองก็ถือว่าสุดยอดแต่ที่ผ่านๆมานะคะคนที่ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ชนะไม่เคยได้แค่1เหรียญอย่างน้อยต้องทำได้มากกว่า1เสมอข้อ2คนที่ได้ไม่จำเป็นต้องได้เหรียญเยอะสุดแต่ต้องมีความโดดเด่นมีความพิเศษคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นที่กวางโจวเมื่อปี2010คนที่ได้เหรียญมากที่สุดคือถังอี้เป็นนักว่ายน้ำได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินแต่คนที่ได้เป็น MVP คือหลินตันได้แค่2เหรียญทองเท่านั้นค่ะที่ไหนซะ
0: นักแบดมินตันป่ะ
1: หลินตันถามว่าทำไมถึงได้รางวัลแบบครบเซตครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยได้แชมป์ชายเดี่ยวโอลิมปิกแชมป์โลกและออลอิงแลนด์มาแล้วแต่เอเชียนเกมเป็นกำแพงที่ไม่เคยผ่านเลยแต่พอเอาชนะคู่ปรับตลอดการลีซงเว่ยได้ในนักชิงบวกกับได้เหรียญทองแดงอีกก็ทำให้เขาได้MVP ค่ะ
0: นักแบดจีนเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาจะมีคู่แข่งสำคัญเขาก็คือที่มาเลเซียอะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นคู่แข่งกันโอ้เป็นคู่เป็นนักหยุดโลกเลยในวงการแบดมินตัน

0: ค่ะ
1: สองคนโคจรมาเจอกัน
0: เอาแล้วถามว่าทำไมครั้งนี้บิวเนี่ยถึงชนะเด็กจีนคนนี้ถ้าทั้งที่ในกรรมการ5 คนเนี่ยนะคะพี่เมษามีคนจีนอยู่2 คนนะคะมีซ่งลูเจิงเป็นรองประธานสภาโอลิมปิกเอเชียติงหนิงก็จากจีนอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเทเบิลเทนนิส3 เหรียญกรรมการมี5 คนอีกคนเป็นมาเก๊าเชื้อสายปากีอีกคนหนึ่งเป็นอินเดียและอีกคนหนึ่งเป็นอังกฤษ5 คนที่เป็นคนโหวตเนี่ยเป็นจีนซะ2อ่ะถามว่าทำไมภูริพลถึงได้ก็คือ1เขาสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนในเอเชียนเกมวิ่งต่ำกว่า100 วินาทีใน100 เมตร3 รอบติดกันค่ะคนดูเนี่ยตื่นตะลึงทุกรอบนะคะและเขาเนี่ยทำลายสถิติที่สู้บิงเทียนทำมา8 ปีนี่คือบิลทำได้ส่วนวิ่ง200 เมตรไม่เพียงทำลายสถิติเอเชียนเกมยังทำสถิติเอเชียได้ด้วยแล้ววิ่งการสายฝนด้วยอันตรายขนาดไหนถ้าไม่มีฝนตกเขาจะทำได้ดีกว่านี้แล้วมันและการวิ่ง100 เมตรเนี่ยเขาให้คุณค่าเป็นคราวจิเวลหรือเพชรยอดมงกุฎของทุกทัวร์นาเมนต์กีฬาค่ะเป็นการแข่งกีฬาที่ผู้คนสนใจมากสุดอันดับหนึ่งในโอลิมปิก2008ปักกิ่งเนี่ยไมเคิลเฟลจากว่ายน้ำทำได้8 เหรียญแต่ MVP ถูกมอบให้ยูเซนโบลที่ได้แค่3 เหรียญทองคล้ายๆกันเพราะยูเซนโบลก็วิ่งระยะสั้นด้วยถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ คล้ายกัน
1: ร้อยเมตร
0: ทำไมโอลิมปิกไมเคิลเฟลได้ทั้ง8 เหรียญทองทำไมยูเซนโบลได้3 เหรียญทองยังได้เลยคือยังไงเนี่ยคุณวิเคราะห์บอลจริงจังว่าก็เคารพต่อกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเหรียญทองที่หนุ่มจีนได้มาเนี่ยถูกพูดถึงน้อยกว่า100 เมตรของบิลมากๆบิลเนี่ยนะคะถูกพูดถึงมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกเลยค่ะพี่เมษาเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกสำนักข่าวอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียหรือแม้แต่เว็บโอลิมปิกเองก็ลงข่าวกระหึ่มเพราะเป็นเรื่องแปลกมากที่คนเอเชียทำได้ดีในระยะสั้นเดี๋ยวพูดอีกคนลุกเลยและถ้าบิลพัฒนาตัวต่อไปนะคะเขาคิดว่าอย่างน้อยเหรียญทองแดงโอลิมปิกต้องได้ด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเอเชียและการที่บิลได้ครั้งนี้เท่ากับว่าเปิดศักราชใหม่ปกติแล้วไม่พ้นจีนญี่ปุ่นที่จะได้
1: โอเคชานะ
0: ใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มันหันมาทางประเทศไทยค่ะนี่คือการเปิดศักราชใหม่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยค่ะเหตุผลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะว่าเอียงเนี่ยในนั้น5 คนอ่ะมีจีนอยู่ถึง2 คนค่ะ
1: จีนแท้ๆ2
0: จีนแท้ๆเลย
1: แล้วมีจีนประเภทที่ไม่ใช่จีนแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเอเดียไปทางจีนอีกอย่างมาเก๊าเนี่ยนะ
0: ด้วยที่ว่าแฟร์นะแฟร์มากแล้วยิ่งพออธิบายให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ขอบคุณมากเป็นความรู้ใหม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกว่า100 เมตรเนี่ยมันเป็นแบบเพชรยอดมงกุฎของการแข่งขัน
1: ใช่เพราะว่าบางอย่างผมเข้าใจว่าในโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดเอาวันสุดท้ายนะก่อนที่จะมีพิธีปิดเนี่ยเขาจะเอาพวกวิ่งระยะสั้นพวกเนี้ย
0: คนรอดูใช่ไหมคะ
1: คนรอดูกันแล้วก็พอวิ่งเสร็จมอบเหรียญเสร็จก็เข้าสู่พิธีปิดเลยถือคล้ายเป็นโชว์สุดท้ายอ่ะของมหกรรมกีฬานั้นเนี่ยส่วนบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาเอามาราธอนนะก็มาราธอนเอามาราธอนวิ่งเข้าสู่สนามเป็นกีฬาสุดท้ายแล้วก็มอบเหรียญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดก็ตามมา
0: แล้วก็งวดนี้ก็มีเพื่อนของลูกชายเขาเป็นนักโปโลน้ำผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยกครอบครัวไปเชียร์เขาก็บอกว่าหนูก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ว่าตั๋วเข้าชมนักโปโลน้ำผู้หญิงอ่ะมันแพงกว่าโปโลน้ำผู้ชาย หนูก็เพิ่งรู้ว่าค่าตั๋วมันไม่เท่ากันนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ตัดกะง่ายซื้อตัวไปดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเป็น10 คนนักกีฬาที่แข็งแรงมันน่าดูกว่าไหมตัวแพงกว่าผู้ชายค่ะพี่เบสันมีอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะ

0: ห้าพ
1: อ
0: ันเยนแต่แพงด้วยและแพงด้วยนะคะนอกจากแพงกว่าผู้ชายแล้วยังแพงด้วยถ้าเข้าไปดูค่ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวอะไรเนี่ยอินฟลูจีนชื่ออะไรนะ
0: ออกเสียงไม่ถูกอะค่ะตัว E มันเยอะขนาด
1: แอปแอปเบียร์นี่แอปแอปเบอร์ไง
0: ตัว E กี่ตัวคะพี่
1: เออหนึ่งสี่ตัว
0: เออ
1: แอปเบอร์
0: อ่านว่าไง A B แล้วก็ E สี่ตัวแล้วค่อยตัว R
1: เออ
0: เอเบอร์ค่ะเอเบอร์ก็ไปแข่งเนี่ยเบอร์ลินมาราธอน
1: แข่งมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ไปแอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้ช่วงนั้นเวลาหายไป6นาทีเขาก็เทียบไงฮะระหว่างระยะนั้นคุณใช้เวลา36นาทีพอระยะเวลาระยะนี้5กิโลเท่ากันใช้เวลาแค่แบบ30นาทีหายไปไหนตั้ง6นาทีแล้วก็มีคนไปจับภาพได้แล้วเธอสวยเธอเป็นอินฟูจีนสายออกกำลังบรูคส์เครื่องเครื่องกีฬาบรูคส์ไชน่าเป็นแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนเธอตลอดประกาศยุติความร่วมมือถอนสปอนเซอร์ทั้งหมดและไม่ร่วมงานอีกต่อไปและครั้งแรกเธอไม่ใช่ว่าเธอยอมรับนะเธออ้างว่าเธอแบบปวดเสียนเวียนหัว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: 31นาทีนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่บัพพัทครับ
4: ดีเจก้อยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปอย
3: ่
4: างคุณผู้ฟังที่รับสัญญามาจาก95นะคะไปยังวิทยุสปท.ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่มุมไหนกันบ้างเข้ามาคุยกันกับเรานะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคุณปุญญวัฒน์คุณจิรเมธคุณนางหนูวันนะคะ คุณศาสิมาบอกว่าโคราชฝนตกไปทั่วฟ้าไปอะไรเนี่ยไปตกที่ใดก็ไป คุณวราพรนะคะคุณจุ๊บแจงคุณลำพึงคุณสอนคุณชิสนุพงคุณนภาพรคุณป้าแก้วคุณนวพรคุณเมตตาคุณนันคุณจินดานะคะคุณวัฒนศักดิ์นะคะก็นี่แหละค่ะคุณหย่อนสวรรค์แชร์ให้แล้วคุณสมหวังขอบคุณมากเลยนะคะคุยกับเราไปจนถึง2ทุ่มค่ะ
3: บางท่านบอกคิดถึงลุงตู
4: ่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน
3: นะครับ
4: ลุงตู่ไปดีแล้วค่ะอ่ะปะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ก็เป็นเรื่องอื่นมีเรื่องสำคัญบ่อยบางทีเราไม่รู้เนาะว่ามีกองทุนนี้อยู
3: ่ครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69ไปแล้วเกือบ300ล้านนะมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกในโอกาสครบรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมนะคะช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 คนเลยนะบอยเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ย70วันลดลงเหลือเพียง18วันแล้วก็เร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับ

0: ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยก็อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,435 คนเป็นวงเงินรวมถึง 296,890,807 บาทนะคะแบ่งเป็นช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอันนี้คนบางทีไม่รู้นะบางทีไม่มีค่าทนายอ่ะเป็นค่าทนายแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาล 1,646 คนนะคะเป็นเงิน40,736,114 บาทนะคะแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือเป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแล้วก็จำเลย597คนเป็นเงิน237ล้านกว่าบาทช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน113คนนะคะนี่เป็นเงิน1,485,700กว่าบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการเป็นเงิน17,530,000บาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 คนค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะก็กองทุนยุติธรรมก็สำคัญนะบอยเนา
1: ะ
0: แล้วคิดว่าบางคนเนี่ยบางคนบางทีเราจัดรายการอย่างตอนเช้าช่วงเช้าจะเยอะฟังบอยฟังโด่งกับน้องสี่เขาจัดเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเยอะนะเนี่ยป้าจะทำยังไงอย่างงู้อย่างงี้อะไรเงี้ยบางทีกองทุนยุติธรรมนี่แหละเป็นหนทางหนึ่งนะ
1: ใน
0: แต่ละจังหวัดเขาก็มีอยู่นะไปติดต่อได้นะคะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9ไปดูที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีความคืบหน้าการค้นหานายธนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องตรงนั้นก็อย่างที่บอกไปฮะไปที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหายตัวไปตั้งแต่3ตุลาคมและล่าสุดเจ้าที่พบตัวคุณธนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาก็วันนี้นายธนงเนี่ยเขาบอกมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารก็เลยได้นำน้ำให้ดื่มแล้วก็อาหารเบื้องต้นให้การช่วยเหลือก่อนประสานส่วนในการค้นหาผู้พัดหลงในเขตอุทยานระดมกำลังเจ้าที่ช่วยการพาลงมาเพราะว่าจุดที่พบเนี่ยเป็นพื้นที่สูงชันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่เสื้อเขียวนี่นะเจ้าที่ก็นำตัวนายธนงเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดแล้วก็แจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบนดอยให้ยุติการค้นหาเพราะว่าสามารถค้นหาผู้พัดหลงได้ครบทั้ง3แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2ตุลาคมนายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีแล้วก็ลูกเลี้ยง2คนคือคุณธนงที่เจอในวันนี้กับคุณสรัญยูอายุคุณธนง39คุณสรัญยูเนี่ย32ไปหาของป่ากันโดยเฉพาะหน่อไม้ไผ่หรือว่ารถด่วน
0: ช่วงนี้เยอะ
1: ตรงดอยจ้องเขาเรียกว่าดอยจ้องก่อนเข้าป่าทั้งหมดได้พบเจ้าที่ชุดลาดตระเวนก็ตักเตือนและขอให้ออกจากพื้นที่ป่าแต่ต่อมา3ตุลาคมนายสรัญยูได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวและเจ้าที่ว่านายธนงได้ขอแยกตัวไปหาของป่า ก่อนขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้เขาแยกกันจากนั้นนายบุญสืบกับนายสันยูที่ออกมาได้ก็แจ้งแล้วก็มีการค้นหานี่นะฮะค้นหาจนพบ2คนก่อนแล้วก็มาเจอนายธนงในวันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยก็เหตุการณ์ครั้งนี้คงเป็นประสบการณ์และเข้าป่าจะทำยังไงไม่ให้หลงแล้วก
0: ็บางทีเขาใช้วิธีอะไรฟันอะไรไว้ป่ะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเราเรียนลูกเสือไงแต่ไม่รู้พี่ๆเขาทำยังไงกันเพราะว่า
0: จริงๆแล้วดูหน้าตาเขาน่าจะเข้าป่าบ่อยอยู่นะบอยก็ยังหลงได้เน
1: า
0: ะ
1: อะไรเกิดขึ้นได้ครับพี่กล้วย
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ไปบอยแต่คนนี้ไม่รอดคนอัจฉริยะนอนคุกค่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: นอนคุกค่ะ
1: เหรอยังไง
0: วันนี้ที่ตำรวจตามตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาใช่ไหมที่ศาลอาญารัชดานี่แหละนะคะคุณอัจฉริยะเดือนรัตนพรอายุ59นะ
1: ครับ
0: เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะโดนหมายจับไปเมื่อวัน
1: เสาร
0: ์วันเสาร์ไงอุ้ย4ข้อหาหนักเลยนะบอยทั้งช่อโกงฟอกเงินพรบการพนันแล้วก็พรบคอมเนี่ยหนักทั้งหมดเลยนะ4ข้อหาหนักมากเลย

0: เลยค่ะก็นี่แหละเห็นไหมเขาบอกว่ามีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาค ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวไปเล่นพนันหวยเงินทุนร่วม360 ล้านบาทอันนี้ตำรวจก็เอาไปฝากขังครั้งแรกเนี่ยขอฝากขังเป็นเวลา12 วันคือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16 ตุลาคมนะคะในช่วงนั้นเนี่ยท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนอะบอยที่เขาจะต้องให้ทนายความไปยื่นหลักทรัพย์นะคะขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเย็นนี้5 โมงศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายอัจฉริยะนะคะเจ้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยพาตัวกลับไปนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะคือคราวที่แล้วก็โดนคดีอะไรก็อันนั้นได้ปล่อยตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โดนหลายคดีเหมือนกันเนาะ
1: เยอะอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ7
1: โอ้ไปดูควันหลงเอเชียนเกมกันหน่อยนะฮะ
0: 10
1: อุ๊ยน้องอิมใช่ไหม
0: โอ้ยน้องอิมได้เหรียญทองแดงแล้วคุณแม่คุณพ่อเสียในช่วงที่
1: การแข
0: ่งขันครับเดี๋ยววันนี้เห็นว่าอังกฤษสมาคมเทควันโดจะไปเป็นเจ้าภาพนะที่สมุทรปราการเล่า
1: ครับครับคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยเจ้าอยู่นะฮะเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองรุ่น68 กิโลกรัมชายเดินทางกลับถึงไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมิริคาบิ๊กหรือว่าคุณธนทิศลัตตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย แล้วก็คณะผู้บริหารครอบครัวนักกีฬามารอต้อนรับมาแสดงความยินดีที่สุวรรณภูมิเลขาบิ๊กเนี่ยบอกว่าศึกเอเชียนเกมปีนี้ทีมเทควันโดไทยทำผลงานคว้ารวม1 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน3 เหรียญทองแดงแบ่งเป็นประเภทต่อสู้1 เหรียญทองจากหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น68 กิโลกรัมชายและ2 เหรียญทองแดงจากอิมพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49 กิโลกรัมหญิงกับขนมจีบชื่อน่ารักจัง นัทกมลวาสนารุ่น57 กิโลกรัมหญิงแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่หรือว่าท่ารำชายเดี่ยวหมูปิ้งนาวินได้ยินชื่อแล้วหิว
0: หมู
1: ปิ้งนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่ท่ารำหญิงเดี่ยวใบปอธิตารีแก้วโอรานวสุคว้าเหรียญทองแดงนี่ท่านนี้นะฮะสมาคมก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันคราวนี้แล้วก็ต้องชื่นชมมากๆคือน้องอิมที่ทุ่มเทและก็มีสปิริตอย่างแรงกล้าพอน้องเสียคุณพ่อไประหว่างการฝึกซ้อมที่โอซาก้าก่อนจะไปแข่งขันเอเชียนเกม2026ทางสมาคมก็ได้รับแจ้งจากโค้ชเชชัดชัยเชผู้บริหารสมาคม
0: เป็นคนไทยแล้วนะ
1: ใช่ใช่แถมยังยินดีด้วยที่จะให้น้องกลับมาหาคุณพ่อแต่น้องอิมตัดสินใจที่จะลงแข่งและคว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้ซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมหัวใจน้องเป็นอย่างมากซึ่งสมาคมอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องอิมและครอบครัวและจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของน้องอิมในวันนี้คือวันจันทร์เนี่ยส
0: ่
1: วนหลังจากนี้โค้ชเชจะให้นักกีฬาได้พัก10 วันแล้วก็หลังจากที่เขาซ้อมกันมาอย่างหนักได้โค้ชเชคุณชัดชัยเชเนี่ยหัวหน้าทีมฝึกซ้อมเนี่ยบอกว่าเอเชียนเกมปีนี้ทำได้ตามเป้าหมายคือ1 เหรียญทองถ้านับตั้งแต่เอเชียนเกม2010ที่เมืองกวางโจวเราได้เหรียญทองมาตลอดทำอย่างไรไปคราวนี้นักกีฬาทีมโค้ชก็กดดันนักกีฬาเกือบ 80% เป็นตัวใหม่ดังนั้นไม่ง่ายยอมรับว่าเสียดายบางรุ่นที่พลาดไปซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการแข่งขันที่อิงจากรุ่นโอลิมปิกเกมด้วยดังนั้นต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยากจริงๆหลังจากนี้จะมีชิงแชมป์โลกปี2027ก็สำคัญมากต้องตุนคะแนนให้ได้มากๆเพื่อปูทางไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกปี2028โอ้ก็กระชั้นนะ27แล้วก็28 2ปี
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เมื่อวาน4ตุลาคมเป็นวันอะไรบอย
1: 4ตุลาคมเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด
0: หรอ
1: เมื่อคืนผมดูเว็บไซต์ของสมาคมดาราอุ้ยหมุนติ้วเนี่ย
0: เป็นอะไรนะเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้
1: โลกมากที่สุด
0: อ๋อมันไปอยู่แถวๆบุรีรัมย์หรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะเกิด
0: มันเป็นวันเกิดของลุงเน
1: ขออภัยไม่เกี่ยวกัน
0: อายุ68
1: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คร
0: ับ ใช่ลุงเนวินเขาก็บอกไปตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วแหละว่าปีนี้ไม่งดรับของขวัญนะถ้าเกิดจะมาก็ร่วมกันบริจาค เพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์โอ้โหได้เป็น

0: 6ล้านกว่านะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือปกติแล้วเวลามีพิธีวันเกิดของลุงเนเนี่ยนะที่ลุงในเวียนที่บ้านบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีพิธีประกำช้างไงเป็นความเชื่อของทางจังหวัดบุรีรัมย์เขาว่าแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้เวลาไปก็มีลูกพักของภูมิใจไทยไปแล้วแน่นอนพี่หนูอนุทินชาญวีรกูลไปแน่นอนเมื่อวานก็ไปแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าก่อนลงเลือกตั้งสมัยนั้นหลวงลุงเนี่ยเขาก็ผูกให้แล้วว่าเป็นนายกนะเนี่ยก็เป็นนายกแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ผูกเอกคุณเนวินโอภาสบอกไงแล้วว่าเป็นนายกต่ออีก2สมัยนะ
1: โอ
0: ้เออวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันเนี่ยในพิธีพื้นบ้านที่คุณเนวินจะจัดประจำเลยก็คือพิธีปะกำช้างนะคะคุณเนวินบอกว่าก็ไปอ่ะนะไปร่วมทุกปีเพราะเป็นพิธีการทางศาสนาแล้วก็ตัวเองเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกตินักข่าวถามว่าโอ้คุณเนวินโอพอให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนะแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความยังไงล่ะหมายความว่ายังไงล่ะที่ตอบคุณนิวินว่าเบื่อแล้วคุณนิวินก็เลยยิ้มแล้วก็ตอบว่าพี่น้องหยอกกันนะคะเออนักข่าวก็ถามย้ำอีกนะว่าแล้วเบื่อตำแหน่งนายกแล้วหรือจริงหรือปะคุณนิวินก็บอกว่าไม่ตอบก็ไม่ตอบแล้วก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะเลยหัวเราะในลำคอฮึฮึฮึอันนี้เหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นแล้วมีคำถามอีกนะมีประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อะไรเรื่องๆเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยคุณอนุทินบอกไม่เป็นประเด็นขณะที่คำถามของฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปโจมตีได้นะคุณอนุทินตอบไงรู้ป่ะคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไง
1: ท่านนายกเป็นคนอารมณ์ดีนะ
0: ใ
1: ช่ไม่ได้เครียด
0: ใช่ผมก็ไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวขณะที่การลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแล้วก็มีการใส่เสื้อเพราะว่าหลังจากไปร่วมงานว
1: ัน
0: เกิดคุณเนวินลูเนเนี่ยที่บุรีรัมย์ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นรูปไอ้นี่ไงเสื้อนักกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะ
1: ค
0: ือพวกเขาก็มีโลโก้ใช่ไหมต้องมีโลโก้คนที่ให้สปอนเซอร์อ่ะเป็นรูปช้างไงเออเป็นรูปช้างเนี่ยก็มีการวิจารณ์กันนะคะคุณนัทินก็เลยบอกว่าก็ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เขาจะพาไม่ใส่สูทผูกไทนี
1: ่
0: เป็นไงล่ะตอบกลับด้วยเออมีถามเรื่องนี้ด้วยบอย
1: ครับ
0: เรื่องที่บอกว่าพูดหน่อยแล้วกันเรื่องจะเปลี่ยนแหล่งเงินให้กับทางไทย PBS อะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออแล้วจะบอกเออเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอกันก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของสภาไป
1: เออก็ปล่อยตามนั้นใช่ไหม
0: ก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วก็เลยว่าอ้าวแล้วไม่ได้มีการคุยกับคุณสุประชัยใจสมุทรหรือเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็เลยบอกว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนนักข่าวก็ถามอีกนะและมีการแก้ไขเนี่ยหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบคำถามแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลยบอยเรื่องนี้พี่รู้มาเยอะแต่ไม่พูดไม่ได้บางอย่างก็ต้องเก็บเอาไว
1: ้โอ้โหคุยหลังไมค์ฟังหน่อยนะ
0: ให้รอดูต่อไป
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

0: พิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: นรงค์วิทย์บอกว่าเป็นนายกก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะ
8: ท
7: ำดีก็เสมอตัว อาจจะมีชนอะไรนะอาจจะมีชนแต่ถ้าทำผิดพลาดโดนสาปส่งเห็นไหมตอนน้ำท่วมอ่ะรู้อยู่แล้วนะ
8: ครับ
7: รู้อยู่แล้วว่าโดนด่าก็ยังไปเนอะบอกว่าไปมันรู้ว่าเขาต้องระบายอารมณ์แน่ๆเลยก็เลยไปให้เขาระบาย
8: ท่านก็ตอบดีเรื่องงานท่านก็ไม่ได้คิดอะไรอ้าวจู่ๆคุณผู้ฟังครับอยู่มาถึงพ.ศ.นี้แล้ว2569มีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าจับตาที่อินโดนีเซียหลังเกิดการปะทุต่อเนื่องยาวนาน25ชั่วโมงเมื่อต้นเดือนกันยายนของภูเขาไฟอานักกากระตัวโอ้ชื่อเขาออกเสียงยาวนิดนึงอานักกากระตัวในช่องแคบซุนด้าก่อให้เกิดมวลแผ่นดินคล้ายเกาะใหม่2แห่งอ๋อมีเกาะงอกขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะโดยสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียระบุว่าเกาะ1อยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอานักกากระตัวเนี่ยราว760เมตรส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ495เมตรทั้ง2จุดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันผ่านบริเวณปล่องภูเขาไฟขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขนาดและความสูงของแผ่นดินใหม่เหนือระดับน้ำทะเลได้เบื้องต้นนักธรณีวิทยาคาดว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้แมกกาที่มีความเหลวสูงเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลกผ่านรอยแยกใต้ทะเลบริเวณแนวตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็แถวแนวตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสะสมเป็นเนินดินคล้ายเกาะในบริเวณน้ำตื้นอ๋อแมกกามันสะสมจนเป็นเกาะใหม่ภาพหนึ่งในแผ่นดินใหม่ที่ถูกบันทึกโดยบังเอิญเนี่ยนะโดยโดนของนักเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวขณะที่ถ่ายภาพดาวเทียมเนี่ยนะก็สามารถตรวจพบลักษณะดังกล่าวได้เช่นกันหากได้รับการยืนยันเป็นเกาะใหม่จริงนี่อาจเป็นการเกิดเกาะแยกจากอานักกากระตัวครั้งแรกในรอบ96ปีนับตั้งแต่ภูเขาไฟลูกนี้ก่อตัวขึ้นเหนือดับน้ำทะเลอย่างถาวรในปี1930แล้วก็หลังการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟนักกากระตัวในปี1883ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 36,000 คนโอ้โหคือเป็นภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตที่สำคัญได้ให้กำเนิดเกาะใหม่2เกาะ
7: โอ้เหรอ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นี่พี่ตื่นเต้นไปกับข่าวนี้มากเลยนะบอย
8: ครับ
7: คือฮามากเลยเขาบอกว่ามีนาค20ตัวนาคตัวนาคเนี่ยไปโผล่ที่คลองมังกอกน้อย
8: หลุดจากไหนไปล่ะเนี่ย
7: เออหลุดจากไหนไปอ่ะ
8: น่าไหวไหม
7: คลองมังกอกน้อยน่าหรอเออบอยเนี่ยเขาบอกว่าที่คลองมังกอกน้อยวันนี้ใกล้คลองบางคูเวียงหมู่7ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยไปเจอตัวนาค20กว่าตัวเลยอ่ะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มันเล่นน้ำแล้วก็จับปลากินกันอ่ะโอ้ชาวบ้านแถวนั้นนะตื่นตาตกใจแปลกใจมากชาวบ้านที่อยู่ริมคลองอ่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ที่นี่มาต้อง40กว่าปีไม่เคยเห็นตัวนาคมากเหมือนคราวนี้หรือเหมือนครั้งนี้เลยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเมื่อตอน15นาฬิกาวันนี้ ก็เห็นตัวหน้าออกมาเล่นน้ำแล้วก็หากินเป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยเห็นตัวนาคในบริเวณนี้เหมือนกันแต่ก็แค่ 3-4 ตัวแต่ตอนเนี้ยมีถึง20กว่าตัวบอย
8: ออกลูกหลาน
7: ออกมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงที่มีน้ำเหนือไหลหลากลงมา
8: ไม่มีเจ้าของเหรอหมายความว่าไม่รู้ว่าหลุดจากไหนไหม
7: ไม่ตัวนาคเขาบอกว่าอยู่ในธรรมชาติ
8: อ๋อเหรอ
7: ใช่เขาบอกไม่เคยเห็นตัวนาคเข้ามาอาศัยอยู่มากขนาดนี้เลยน่าจะเป็นมาจากพื้นที่อื่นหรือมาจากตามกระแสน้ำก็เป็นไปได
8: ้
7: เขาบอกว่าจากการสังเกตเห็นว่าตัวนาคแบ่งออกเป็นสองฝูงนะอยู่กันคนละฝั่งคลองคนละพวกด้วยนะบอย
8: เหมือนลิงเลย
7: บางช่วงเนี่ยตัวนาคทั้งสองฝั่งจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แสดงท่าทีคล้ายจะเข้าปะทะกันด้วยนะชาวบ้านก็เลยดูด้วยความสนใจบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำแล้วก็จับปลากินตามธรรมชาติด้วยคนเห็นเลยแปลกใจกันมากเลยเขาบอกว่าตัวนาคเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็เป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาตินะคะการปรากฏตัวของนาคจำนวนมากในคลองมังกอกน้อยครั้งนี้เนี่ยสร้างความหือหายกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลายสิบปีซึ่งยืนยันว่าไม่เคยเห็นภาพตัวนาคออกมารวมกันเป็นฝูงใหญ่มากขนาดนี้น่ารักอะบอยคือตัวนาคเขาจะอาศัยอยู่ในก็แล้วอยู่ตามคลองแล้วก็จับพวกกุ้งหอยปูปลากินอ่ะ
8: ใช่ไหม
7: แล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาเจอตัวนาคได้หลายพื้นที่นะทั้งตามธรรมชาติป่าอนุรักษ์แล้วก็แหล่งน้ำใกล้เขตเมืองนาคเนี่ยจะมีอยู่ชนิดของนาคนะเขาบอกว่าจะมีชนิดของป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็จะมีอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็มีที่ผืนป่าตะวันตกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชรภาคใต้ก็มีที่อุทยานแห่งชาติเขาศกที่สุราษฎร์ธานีนะคะ
8: คร
7: ับเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเจอที่คุณเนี่ยเจอที่ฝั่งธนบุรีเขตบางขุนเทียนรอบโรงเรียนทวีทาพิเศษแล้วก็อยู่ชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็คลองใกล้ชุมชนก็เจอนาคได้อ๋อนี่ไงถึงว่าเนี่ยเจอที่คลองมังกอกน้อยโ
8: อ
7: ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยเราก็ตื่นเต้นนะ
8: ใช่ของแปลก
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
8: โอ้จู่ๆโลกเราก็เกิดภาวะที่ตื่นตกใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเชื้อไวรัสโรคหลุดจากห้องแลบเนื่องจากหลอดทดลองมันแตกมันเป็นห้องวิจัยในประเทศรัสเซียคุณผู้ฟังทำให้เจ้าที่แลบเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็ถูกกักตัวอีกกว่า200คนเดี๋ยวผมกำลังดูเนื้อก่อนเอ้าเนื้อหายอ่ะมีแต่ภาพเหรอยังไงอ๋อนี่แป๊บนึงคุณฟังเอ้าหายเลย
7: หายไปไหนกลับมา
8: แป๊บนึงนะคุณฟัง
7: กลับมาซะดีๆนะคะความเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าไปไล่ล่าปลาหมอคางดำกันเถอะน่า
8: เลยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อย
7: คุณนรงค์ไม่ได้ขำบอกให้ไปไล่ล่าเขาหน้าเขากินพวกกุ้งหอยปูปลา
8: ตัดน้ำนี่แหละ
7: แล้วแต่เขาจะกินหรือเปล่าหรอคุณณรงค์วิทย์ไอปลาหมอคาง
8: ไม่มีอะไรกินก็ต้องกิน
7: หรอ
8: ไม่มีอะไรกินก็ต้องกินถูกไหมอันนี้ผมขอหาอนุญาตหาข่าวเชื้ออีกสักรอบหลุดไปไหนเลย
7: ค่ะ
8: นี่
7: คุณจิราเมย์สวัสดีค่ะ
8: เอ๊ยยังไงเนี่ย
7: ไปอย่างอื่นดูซิกรมอุตุไม่บอยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่อ่ะดูกรมอุตุนะมันเตือนเร็วเตือนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีตอนเจ็ดดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรนะชกให้ตรงเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอัปเดต5ตุลาคม6โมงเย็นพบฝนโปรยฝนฟ้าคะนองที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรนะคะแล้วก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วอัปเดตเขาบอกเขาเขียนว่าอัปเดต5ตุลาเวลา 6:30 น. 6:00 น. ที่ผ่านมา 6:30 น. มีฝนแถวกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะบอยเนี่ยชัดเจนมั้ยเดี๋ยวนี้เขาชัดเจนอากาศอัปเดตอากาศแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างคือฟันไปเลยไม่ต้องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่องความกดอากาศต่ำอ
8: ย่าให้มาคิดเอง
7: อะไรอย่างเงี้ย
8: อย่าให้มาคิดเอง
7: เราไม่ได้เรียนมาด้านนี
8: ้เดี๋ยวนี้เรือเล็กยังงดออกจากฝั่งนะหายแล้วใช่ไหม
7: จะออกไปแต่คอฟ้า
8: ไม่มีใช่ไหม
7: ไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมไม่หมดเวลาแล้วเนี่ย
8: เอาไม่ทันเล่าแล้วเหรอ
7: ไม่ทันเล่าแล้ว
8: นิดนึงนิดนึง

0: เอ้า
1: เอาแล้วกัน
0: ไม่ทันละเดี๋ยว
1: ยังพอหนึ่งนาที
0: ไม่ทันแล้ว59เขาให้ออก59ค
1: ุ
0: ณผู้ฟังขอใครด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อยอดที่อื่นกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับขอบคุณครับมหาน
2: ครโรคจิตโดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย

0: าทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์ครับรายงานตัวแม่ครับพี่น้องสุขุสุคนครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องนะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องกันละกันนะครับผมก็ทักทายพี่ๆเดือนใหม่ด้วยนะก็วันที่5แล้วนะครับวันนี้5ตุลานะครับโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาต้องบอกว่าใกล้ๆแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวเนาะเร็วมากเลยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดนะครับแล้วก็พี่ๆที่รับชมรับฟังเนาะรับฟังผ่านFM นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะพี่มนพมาแล้วครับสวัสดีพี่มนพครับรวมไปถึงพี่บุญ

0: เดือนนะครับสวัสดีน้องบอส
1: สวัสดีด้วยนะครับพี่บุญเรือนพี่บุญเรือนบอกว่าสวัสดีทุกคนค่ะนี่แล้วก็รวมไปถึงพี่พันธุนีด้วยนะครับแล้วก็น้องแชมป์น้องแชมป์มาแล้วนะครับพี่บุญเรือนบอกว่าไม่ได้เข้ามาทักทายเลยค่ะป่วยนอนโรงพยาบาลมาเป็นเดือนละเอ้าหายเร็วๆนะครับพี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับดีเจบอสผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับบุรีรัมย์มีฝนตกไหมเนี่ยพายุเข้าแล้วทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นพายุจะเข้าวันนี้จนถึงวันที่10เลยนะครับโอ้โหต้องเตรียมตัวด้วยเนี่ยหนักมากเลยที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โหน้ําท่วมแบบท่วมมากท่วมแบบอย่างการทะเลอ่ะทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่แถวฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับรวมไปถึงพี่สอนด้วยนะพี่สอนสวัสดีครับผมพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับโอ้เราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะห้าวันละใช่ไหมไม่ใช่ที่หนึ่งสองสามสี่โอ้สี่วันเองนะไม่นานไม่นานนะครับสวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทักทายพี่วันนี้ด้วยนะบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสมาแล้วจ้าแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจากอุบลนะครับแล้วก็พี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าสวัสดีหลังใหม่พี่ช้างด้วยนะนี่นั่งอยู่ใกล้ผมเลยพี่ช้างนะพี่ช้างมี FC ด้วยนะ FC พี่ช้างเนี่ยพี่ดาวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้นะวันนี้ต้องบอกว่าดีเจใจดีมากเลยนะวันนี้เปิดให้ฟังทุกเพลงแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาเหลือจัดให้แน่นอนนะฮะตามคำขอกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาขอเพลงนะครับพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนนะในรายการนี้ครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังเลยช่วงหน้าไม่ต้องห่วงรอสายอยู่ไอ้ช่วงนี้รอพี่ๆโทรเข้ามากันหน่อยดีเจวันนี้มาไหมคะพี่ดาวมาอยู่โอ้โหพอดีน้ำไม่ท่วมแล้วไม่ใช่น้ำไม่ท่วมหรอกมันก็ยังท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำมันยังขังอยู่เลยนะตอนนี้ก็มันกลายเป็นน้ำเน่าไปแล้วตอนนี้ฮะคือมันท่วมขังแต่มันก็ลดลงมาแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ก็ต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะฮะว่าจะหายไปหมดหรือเปล่าแต่ก็ยังท่วมอยู่นะฮะตอนนี้ยังท่วมอยู่ก็แนะนำให้แถวพี่น้องแถวสมุทรสมุทรปราการแถวบางบ่อบางบ่อบางสะทงนะแถวเอแบกซอยเอแบกนี่ก็รถเล็กอย่าเพิ่งสัญจรนะฮะมันก็ยังท่วมอยู่นะครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่พัดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสหนุ่มน้ำมนคนรูปร่อนี่สวัสดีครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะน้องแบมมาแล้วแอดมินมาแล้วจ้าแอดมินสวัสดีครับพ่อโหนี่เป็นพ่อคนตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยพี่ยังไม่แก่นะน้องฟ้าโอ้ยพี่ยัง20ต้นต้นเองนะแซวกันสักแก่เลยแอดมินวันนี้ทำงานในแอดมินนะไม่หนีเที่ยวนะแอดมินพี่ดาวสบายดีเอาที่บายใจนะจบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ3ผลงานเพลงกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหจัดเพลงใต้ไปเลยนะรักไปแล้วนะครับของ Bank Modern นะครับฟีเจอริ่งกับวงฟินนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงบุษบาของ Mental นะฮะแล้วก็เอาที่บายใจของพี่เบาวีนั่นเองครับโอ้โห3เพลงรวดกันเลยนะหนุ่มน้ำมนเป็นคนอีสานนะแต่อยากจัดเพลงใต้ให้ซะหน่อยเปิดมาช่วงแรกนี่จัดเพลงใต้เพราะๆเลย นี่ไงเห็นแซวกันพี่ดาวใช่ไหมพี่ดาวบอกแอดมินเขาทำหน้าที่หน่อยทำงานหน่อยวันนี้ไม่ใช่หนีเที่ยวนี่ไม่เอานะพี่พัดบอกว่าไปงานขาวดำมาคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วโอ้โหทันอยู่เนาะพี่พัดเนาะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับผม พี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอด

ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยู่กันยาวๆพี่วิจิตสวัสดีครับผมมาแล้วสวัสดีครับเมื่อคืนโดนมาสาหัสละค่ะไฟก็ดับโอ้จริงปะเนี่ยพี่พัดอยู่จังหวัดไหนฮะตอนนี้พี่พัดอยู่เขตกทมปะอยู่ในกทมใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยนะทุกคนเมื่อวานนี้ที่ลาดพร้าวโอ้โหใครที่อยู่ตรงนั้นคือแบบน่ากลัวมากฮะมันตกไม่พอแล้วมันลมด้วยฮะคือไม่เห็นถนนเลยอ่ะไม่เห็นถนนอะไรที่วางอยู่ตรงข้างทางไม่ว่าจะเป็นกลวยหรืออะไรก็ตามคือไปหมดอ่ะปิ้วหมดเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้คืออากาศมันเป็นอะไรที่แบบมันมาอีกรอบแล้วเนี่ยวันนี้จนถึงวันที่10ต้องรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่จะตกหนักด้วยนะต้องรอดูกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขอแยกเปิดสายหน้าไมค์พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02 2481366นะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับผมเอาละช่วงนี้ขออนุญาตลงใต้กันสักนิดหนึ่งนะครับงานเพลงจังหวะขยับตัวนิดๆลงใต้กันหน่อยช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอสหนุ่มน้ำมนต์คนน่ากอดครับ
1: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวจากชุมพรนะวันนี
2: ้ผม
1: พี่เขียวสบายดีนะพี่เขียวนะ
2: สบายดีครับ
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่เขียวนานเลยวันนี้เห็นโทรเข้ามาพี่เขียวขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้ผู้แพ้ขอแค่เบอร์ครับ
1: ผู้แพ้ขอแค่เบอร์พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่น้องแป้งน้องแป้งด้วยครับผมและเพื่อนเพลงทุกทุกคนเลยครับผมแล้วก็ให้คุณสงบที่อยู่หมู่สองตำบลหินแก้วด้วยครับผม
1: โอ้ได้เลยครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยว

0: ยน้องดิน้องแป้งด้วยครับผมและแฟนเพลงทุกคนเลยครับผมแล้วก็ให้คุณสงบที่อยู่หมู่สองตำบลหินแก้วด้วยครับผม
1: ได้เลยครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต
0: ์คนหน้ากอดเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: แค่เบอร์

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: ขอบคุณครับ
1: มันมีแค่เธอนะรู้ไหมโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงลองฟังแลนะฮะโอ้โหจากโตเนอร์นั่นเองฮะโอ้โหเสียงดีมากเลยนะครับเป็นหนุ่มที่ร้องเพลงต้องบอกว่าเพราะมากนะฮะแล้วก็ร้องเพลงแบบรักๆนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอินเลิฟเลยนะฮะอาการในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูเจริญฟาร์มาสติคอลครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผม20:40 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมนะโอ้โหทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงต้องบอกว่าแจ้งข่าวดีกันหน่อยข่าวดีเนี่ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องบอกเลยว่ามาฟังทางนี้นะครับวันนี้จ้ะธนาคารออมสินครับชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะหลายคนก็ยังงงว่าไอ้นกกระซิบนี่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อนี้นะฮะเป็นเพื่อ เงินหมุนเวียนนะในการประกอบอาชีพนั่นเองฮะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันฮะและที่สำคัญครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรทนะฮะ 0.75% ต่อเดือนครับฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือแบบ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีครับอู้ถ้าคำนวณแล้วนี่คือต่อปีนี่คือน้อยมากเลยนะทุกคนน้อยจริงๆฮะแค่ 16% เองนะฮะ 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใครที่อาจจะมีเงินก้อนเล็กๆนะเออเอาไว้ต่อยอดในธุรกิจนะหรือว่าจะเป็นการค้าขายนะครับต้องนี้เลยครับสินเชื่อออมสินมหาเฮง X นกกระซิบนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะฮะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับใครที่สนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายนี่และสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะยังไงล่ะง่ายสะดวกสบายวงเงินสูงด้วยนะใครที่อยากจะไปต่อยอดในการค้าขายธุรกิจเล็กๆพลาดไม่ได้ห้ามพลาดเลยอยากเชิญชวนมากเลยเพราะว่าออมสินเขามีสิ่งดีๆแบบนี้แหละที่จะมามอบให้กับทุกคนนะฮะออมสินเนี่ยช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center 1115หรือ www.เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองฮะ ปรบมือใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เทียนกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำจีโนโมโต
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำจีโนโมโต
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ยังอยู่กับมุมน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งหลับนะพี่ๆสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับมุมน้ำมนต์นะในรายการนะครับแล้วก็ขอเพลงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทม.และปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยในฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำปริมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทมเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ 10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคบผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1เมตร72เซนติเมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทมประมาณ1เมตร28เซนติเมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและวันที่ 10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทุกประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: ความเร็ว
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉา

0: น้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
1: อัสสี

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะอะไรชั่วโมงนี้ครับผมสายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายแล้วกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อ
2: สวัสดีครับพี่วันวิสาจ้าโอ้ยไม่ได้คุยกับพี่วันวิสานานมาก
3: ใช่นานมากเลย
2: เป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
3: สบายดี
2: สุโขทัยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
3: สุโขทัยเมื่อคืนก่อนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยล่ะต้นไม้หักเสาไฟก็หักตัวเมืองเลย
2: แต่ตอนนี้ไม่ตกใช่ไหมจ้า
3: ตอนนี้ยังใช่วันนี้ยังเลยจ
2: ้
3: ะ
2: โอ้โหดีแล้ว
3: คืนนี้ตกหนักมากเลยแล้วลมแรงด้วยนะ
2: พอมันมาลมแล้วก็แบบไฟดับอย่างเงี้ยพ
3: ี่กลัวมากเลยไฟบ้านพี่ดับประมาณ15นาที
2: อุ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่ก็แสดงว่าลมแรงมากเลย
3: ไม่นานดับไม่นาน
2: อุ้ยแสดงว่าลมแรงมากใช่ไหมพี
3: ่แต่บางที่ก็ดับครึ่งชั่วโมงแรงมากเลยเมื่อคืนนี้ลมก็แรงฝนก็แรง
2: เพราะว่ามันบอกว่า
3: ตกหนัก

0: บุพเพสันนิวาสของเบียร์วรวุฒิ
1: บุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วรวุฒิพิเศษให้ใครบ้างครับพี่วานิสาครับ
0: ให้กับหนุ่มน้องแต้นกแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่เขียวชุมพรด้วยให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็พี่เต้งให้น้องหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากมากครับพี่วานิสาก่อนว่างไซด์วันนี้เดี๋ยวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
0: น้ำจิ้มน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่อง
1: เปลี่ยน
0: อร่อยคำไหนคำนั้นใช่ไหม
1: เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น
0: เปลี่ยนไปแล้วเหรออ
1: ่าเป็นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
0: ้อ๋องั้นจำไม่ได้หรอก
1: โอเคครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ซุกี้ชาบู
0: ซุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่า
0: และไอ้ไอยาลาฮ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่าอันนี้ยาวนะ
1: ท่านขอบคุณมากๆครับพี่วานิสาครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหมดจัดให้ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่นะจากพี่วันวิสาครับผมโอ้โหสุโขทัยเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยลมแรงด้วยนะครับที่สุโขทัยนะโทรเข้ามาขอเพลงครับวันนี้หน้าใหม่ขอเพลงเข้ามาบุพเพสันนิวาสนะครับของพี่เบียร์วรวุฒินะครับก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณเนี่ยแล้วก็พี่เขียวพี่เขียวชุมพรนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต่นะครับแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยนะแล้วก็หน้าไม้ด้วยแล้วก็ FC ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมเอาละช่วงนี้ครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่าเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผม

นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับจากเน็กชาลีครับฟีเจอริ่งกับลำไยหายทองคำครับหายทองคำนะครับขออภัยนะครับสังกัด TVT Inter นะครับบวกหายทองคำเรคคอร์ดครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้นี่เพราะมากเลยนะฮะคำร้องทำนองนี่สองภูตะวันครับเรียบเรียงศิลาแรงอาจสาลีนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่นี่ครับของเน็กชาลีนั่นเองครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเงี้ยตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากมากนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังนะฮะต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่เช่นเคยนะฮะเวลาเดิมเลย2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยทุกๆคนจ้ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็นะฮะวันที่5ตุลาคม2569เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะก็เป็น เดือนที่10แล้วนะคะของปี2569นะคะวันนี้เลือก3งานเพลงเพราะๆหวานๆแล้วก็มอบเป็นพิเศษละกันสำหรับคนที่กำลัง in love นะคะหรือว่าคนที่กำลังมีความรักจริงๆความรักเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นในสถานะหรือสเตตัสของคนรักหรือแฟนเท่านั้นนะคะเราสามารถมีความรักให้กับทั้งเพื่อนนะครอบครัวหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้หมดเลยคุณผู้ฟังเนี่ยความรักอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเริ่มต้นมากับคนดีของเธอค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็มากันที่บุญพลาโอ้โหค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เฟียสสิริวุฒิกับรักแค่เธอคนเดียวนะคะ3งานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะนะและอย่างที่บอกกันไปเนาะคุณผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่านะคะเป็นสัปดาห์แรกแบบว่าเต็มสัปดาห์ของเดือนตุลาคมนะน่าจะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านที่เลื่อนตามฟีดบนโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างในเรื่องของทฤษฎีเดือนตุลาคมOctober Theories นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียมากๆเลยเขามีความเชื่อกันว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่บางคนจะได้จบกับเรื่องหนึ่งไปหรือบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันและเขาก็เชื่อกันว่านะคะสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรจะเป็นของเราไม่ควรจะอยู่กับเรามันก็จะจบไปสิ้นสุดในเดือนนี้แล้วมักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทฤษฎีเดือนตุลาคมหรือว่า October Theories นะคะก็อันนี้เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะเขาบอกว่าเดือนตุลาคมนะคะเหมือนเป็นการที่ชีวิตของเราจะได้reset เหมือนแบบว่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะเหมือนเป็นเขาใช้อีกคำหนึ่งคำว่าปีใหม่ย่อส่วนคุณฟังบางคนก็จะว่าต้องปีใหม่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นไตรมาสสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีนะคะก็เหมือนได้คัดกรองสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแย่มาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักเพื่อนหรืออื่นๆเนี่ยก็จะหลุดไปในช่วงเดือนนี้ก็เป็นได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะผ่อนคลายกว่าเดือนมกราคมอีกนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะก็ฟังไว้นะคะคุณฟังนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในเช่นแบบว่าเอาง่ายๆที่แบบใกล้ตัวมากๆคุณผู้ฟังอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันจะลดน้ำหนักแล้วล่ะฮึบจะออกกำลังกายหรือว่าจะเลิกนิสัยแย่ๆหรือใช่แบบเดือนนี้ฉันจะไม่ช้อปปิ้งเลยฉันจะบอกว่าเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะว่าก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะคะก็นะเป็นการรีเซ็ตชีวิตได้นะคะกับทฤษฎีเดือนตุลาคม October Theory นะคะเล่าสู่กันฟังในช่วงต้นชั่วโมงค่ะอ่ะนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆที่ FM 90

ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรหรือวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษสัปดาห์แห่งความสุขความหวังอยากได้กำลังใจอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะอ่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะมีพี่ๆหลายคนบอกว่าบางทีจดไม่ทันจริงๆนะคะจะมีพูดเร็วไปบ้างต้องขออภัยนะคุณผู้ฟังนะคะก็02-248-1366นะคะอยากให้โทรนะจ๊ะนะเลยเน้นย้ำแบบนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงกับสายชิลฮิลใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็พร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในวันนี้นะคะหน้าไมค์นี่คือขอปุ๊บเปิดปั๊บนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องที่ถูกต้องให้ตานิดนึงแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรของใครนะศิลปินท่านไหนนะคะบอกแป้งเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวสักครู่มาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อันเนี้ยเป็น SMS ข้อความในมือถือนะคะพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับดีเจจะชมว่าอุ๊ยดีเจแบบนะฟังเสียงแล้วแบบอุ๊ยต้องหน้าตาดีนะเลยอะไรก็ว่าไปนะคะ ไม่รับความเห็นต่างนะคะรับแต่คำชมดีไหมนะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังโอเคค่ะก่อนที่เราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆสักหนึ่งเพลงแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงแบบว่าฟังสบายๆหวานๆซึ้งๆกันไปนะคะจัดงานเพลงของพี่ดวงตาคงทองกันละกันช่วงนี้นะคะอยากจะมีสักคนที่จริงใจ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเอาละค่ะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่นิรันดร
2: ์สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็2เดือนกว่าแล้ว
1: ว้าวพี่นิรันดร์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี
1: ้แล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเป็นไข้เป็นหวัดหรอหรือ
2: มันเสียของรักอ่ะ
1: โอ้โอเค
2: เสียลูกไปหรือเสียนะ
1: ค่ะค่ะค่ะหนูเป็นกำลังใจให้นะพี่นิรันดร์นะคะ
2: จ้า
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ใช้เวลาเนาะนะคะใช้เวลาค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วตอนนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะวันนี้
2: ไม่ตกนครบางขันไม่ตก 3-4 วันแล้ว
1: โอ้ทางนี้มีตกอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าช่วงก่อนๆนะ
2: ก็ดูข่าวอยู
1: ่ข่าวอยู่
2: กับใจช่วยนะช่วยให้พ้นติดก็ได้นะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณแทนหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโอเคพี่นิราอยู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
2: อยู่บ้าน
1: โอเควันนี้บอกอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียง
2: จ้า
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้มันจะมอบให้คนก็มันไม่ได้มันคิดถึงตัวเองจะมากกว่าไม่รู้มันดวงดวงอะไรนะ
1: ค่ะได้น้องก็เดี๋ยวฟังไปด้วยกัน
2: นะจ๊ะก็เป็นบทเรียนนะสำหรับชีวิตของผมเองนะ
1: ค่ะจริงๆพูดถึงเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นแหละเน
2: า
1: ะพี่นิรันดร์
2: มาชีวิตจริงมาชีวิตจริงของผมเลย
1: จริงจริงนะคะบางครั้งก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าพอมันยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะพี่นิรันดร์เราก็ฟังได้เนาะเราฟังแล้วก็ฟังเหมือนฟังไปฟังเพราะๆไปอะไรไปแต่พอวันหนึ่งเพลงหนึ่งมันดันมาตรงกับชีวิตเราเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
2: มันสะท้อนมาก
1: ใช่ใช่ใช่เข้าใจมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่นิรันดร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ให้นะคะ
2: ขอบคุณมาก
1: มากค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้าสวัสดีค่ะค่ะนะสายชิวใจจัดให้นะคะเฝ้าไข้ไกลเตียงซ้ายยันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะสายันสัญญานะจ๊ะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะกับเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะดังนั้นแล้วนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะช่วงนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่านะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยนะคะเผื่อว่าช่วงเวลาไหนคุณผู้ฟังบอกโอ้อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากที่ฟังแต่เสียงนะอยากจะเห็นหน้าดีเจไปด้วยเอ้ยก็อยากเห็นเปล่าไม่รู้นะแต่บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเข้ามาที่เพจได้นะจ๊ะนะฮะทักทายสมาชิกนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่คันชิตคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีพี่ประจวบนะคะบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยฟังลูกตาแล้วก็รู้สึกดีใช่ไหมคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆเลยนะคะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่ไร่โรบัสต้านะคะพี่เฉาก้วยโอ้น่ากินจังเลยเนาะพี่หนูเพียนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะพี่ลาวันพี่อัมพลนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็พี่สุนันทานะบอกอยากฟังชั่ว7ทีดี7หนนะเพลงนี้ความหมายดีนะคะแล้วก็พี่นุเจริญพี่เออินทิรานะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยแล้วก็ข้อความด้านบนเนี่ยอ่านไปไม่ถึงจริงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะยังอยู่ในไลฟ์ของตานอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังตันก็นะฝากพิมพ์ใหม่อีกทีนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้อ่ะเฟซบุ๊กมันงองแงมันงองแงงอ่ะนะคะก็ถ้ายังอยู่ในไลฟ์ด้วยกันอยู่พิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งสวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะนะอยู่กันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะ SMS นะคะมีพี่เล็กแปดริ้วบอกว่าน้ำท่วมหมูส่งกำลังใจนะคะขอให้น้ำลดไวๆนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความไม่ได้ลงชื่อมาบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลก่อนปิดรายการเนี่ยพอจะเปิดเพลงดาวลูกไก่ของพรพิรมได้ไหมโอ้โหเพลงนี้หนูชอบมากนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่เนาะจึงเป็นแหล่ใช่ก็เรื่องราวของดาวลูกไก่ไงลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวนั่นแหละโอ้ยแต่ละชอบเพลงนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวมีเวลาจัดให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยสวัสดีพี่จรันนะคะพี่จรันทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้าคนสวยนะคะส่งกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บอลนะคะขอบคุณมากๆพี่กฤษมนด้วยนะจ๊ะพี่สุนันทาบอกว่าติดตามนะคะพี่ไตรรัตน์พี่ซีอุ้ยเอาน้องหนูดีส่งสติกเกอร์รัวๆนะคะวันนี้มีใครไหมที่จะมาแข่ง Battle สติกเกอร์พี่สังสุราษฎร์ส่งรัวมากอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีหลังไมค์ฝากเข้ามานะคะเยอะเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงนี้ให้ก่อนนะพี่คำเพียรจากสกลนครงานจากสันติดวงสว่างค่ะขาดคู่เลี้ยงควาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเราขยับจังหวะเนาะฟังเพลงสนุกๆจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีหรือว่าแนนซี่ท็อปไลน์กับเพลงนี้นะคะผู้หญิงอกหักนะ
2: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: ั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับรักจังค่ะพี่เสด็จจากพี่หน่อยนครพนมแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอนไม้กับเรือนะคะงานจากพี่บ่าววีฝากเข้ามาจากพี่เบิร์ดคลองสามวา
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เช่นเดียวกันนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะฝากเข้ามาจากพี่เสาวภาจังหวัดแพร่รอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วแล้วก็รอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมรอนานเลยค่ะพี่หนุ่มขา
4: ก็ไม่เป็นไรก็รอทุกวันนะครับผมรอฟังทุกวันทุกวันนะครับ
0: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะอยู่กำแพงแสนเนาะวันนี้เหมือนเดิมนะคะ
4: เหมือนเดิมครับแต่ฝนช่วงบ่ายก็ตกมาแต่ช่วงตอนนี้ก็มีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกันนะครับ
0: ฟ้าแป๊บแป๊บเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้น้ำเยอะไหมคะมีแบบผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมไหมคะแถวนั้น
4: ก็แถวเขตกำแพงแสนแถบแถววัดลังหมันลังเหมือนนี
0: ่
4: ก็ไม่ท่วมเท่าไหร่อะครับผมแต่แถบโน้นก็ท่วมมั่งก็มีครับ
0: นครไปถึงช่วงไหนคะนครปฐมหรอคะ
4: ครับผมนครปฐมก็ท่วมอย่างผมเข้ากรุงเทพทุกวันนะครับ
0: โอเคนะฮะ
4: ก็ไปหาซื้อรถเก่าเขามา
0: จ้ะ
4: มาขายเป็นอะไรมือสองอย่างเงี้ยครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วก็เลยต้องเข้ากรุงเทพอยู่บ่อยๆเดินทางเนาะแล้วก
4: ็
0: หาของไปขายจ้ะ
4: ก็เอาแบบว่าซื้อรถเบนซ์เข้ามาก็ขายซื้อจากกรุงเทพมาก็คันละ20,000กว่า30,000อย่างเงี้ยครับผมก็เอาอะไรขายมั่งอะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พี
4: ่ขาย
0: ก็ซ่อมได้ด้วยใช่ไหมคะหมายถึงตัวพี่หนุ่ม
4: ก็ไม่ซ่อมหรอกครับไปซื้อรถเขาอย่างไปซื้อแถวลาดพร้าวแถวลาดพร้าวโชคชัย4มั่งอย่างเงี้ยไปซื้อแถวเมืองนนท์แถวพระประแดง
0: ก็ไปทั่วเนาะถ้าที่ไหนเขามีเขาก็บอกมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าเออมีนะอะไรเงี้ยนะ
4: ลงเฟซลงไลน์
0: จ้ะ
4: ซื้อไง
0: เออเข้าใจ
4: ปัดหมกก็ไปเองครับ
0: จ้าปักหมุดแล้วเราก็ไปเนาะโอเคนะคะก็ขอให้งานราบรื่นเฮงเฮงลูกค้าเยอะๆนะจ๋า
4: ก็พอได้มั่งนิดหน่อยพออยู่ได้ครับผม
0: ค่ะค่ะอ่ะวันนี้บอกอยากฟังของพี่ไผ่จ้ะ
4: ครับขอพรผาส้นแก้วครับ
0: จะบอกว่ายังไม่เคยเปิดเลยพี่หนุ่มจริงๆเพลงนี้พิเศษมากเลย
4: ก็ขอทุกวันนะครับขอตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็ขอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรครับผม
0: ค่ะไม่ถึงว่าตัวหนูยังไม่เคยเปิดเพลงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เลยให้แป้งเตรียมไฟล์ให้เลยเป็นเพลงพิเศษของพี่ไผ่พงศธรซึ่งเขาทำลงในช่องไผ่พงศธร Official ค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันเนาะ
4: ครับผม
0: นะคะหลายๆคนก็เคยไปนะคะไปไหว้ขอพรที่วัดผาซ่อนแก้วเนาะพี่เนาะ
4: ครับผมแต่ผมยังไม่ได้ไป
0: เลยครับยังไม่เคยใช่ไหมเอาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสได้ไปเน
4: า
0: ะ
4: จ้ะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปกราบไหว้ขอพรมั่งนะครับ
0: ค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่มพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: อะไรนะครับผมฟังไม่ชัดครับ
0: ค่ะตอบโจทย
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: อะไรนะครับ
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาฮ่า
4: และไอยาลาอาฮาร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาลาอาฮาร
4: ไอยาลาอาฮาน
0: ี
4: ่แสดงว่าผมก็ตั้งใจฟังเหมือนกันนะครับผมบางทีก็อย่างว่าแล้วคนก็มีอายุ
0: ไม่เป็นไรเลย
4: ผม
0: อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ
4: เพิ่งจะ65เอง
0: เพิ่งจะ60 ยัง65อ้อๆอยู่เลยโธ่นะไม่เป็นไรตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญรักษาสุขภาพนะทั้งสุขภาพกายและใจ
4: แข็งแรงดีครับ
0: นี
4: ่ก็ยกเหล็กไปทุกวันนะครับผม
0: อันนี้จะบอกหรือขิงคะเนี่ยขิงใช่ไหมพี่หนุ่มโอเคค่ะขอบคุณมากๆแล้วก
4: ็ไว้ครับผม
0: ไว้มีเวลาโทรเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่ขิงนะขิงกันเรื่องสุขภาพนี่ดีมากๆของผู้ฟังนะคะก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้4งานเพลงต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังกันแบบเพลินๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต45ค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มหน้าตาดีนี่มันหนุ่มอย่างเดียวไม่ได้หนุ่มเฉยๆไม่ถูกต้องหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนกับเพลงนี้นะคะขอพรผาซ่อนแก้วไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะโอ้โหฟังเพลินเลยนะคะเมื่อกี้เราโอ้สี่เพลงแล้วนะเนี่ยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะคิดถึงเพลงนี้นะงานจากพี่คู่แฝด OA นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนี่ไอดินอภินันนะคะแล้วก็ยังมียังคอยที่ซอยเดิมค่ะนะคะพี่มนแคนแก่นคูนฝากมาทางหลังไม้อันนี้จากพี่นุชมีนบุรีแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราเนี่ยจากสายหน้าใหม่นั่นเองขอพรผาซ่อนแก้วไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยนะคะหลังไมค์ตอนนี้ก็จัดไปเยอะเลยนะคะแต่ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวทยอยเพิ่มเติม ไม่ดองหรอกเพลงนั้นนะเพลงนะจ๊ะไม่ใช่ผักกาดที่ได้ดองไว้สวัสดีพี่ศักชัยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live พี่จรัสพี่อมราบอกทักทายน้องลูกตาลคนสวยอันนี้ถูกต้องนะคะถูกตัวเลยเพราะว่าน้องลูกตาลที่มีคำขยายความว่าคนสวยอันนี้ถูกตัวเลยตรงๆเห็นนะนะพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะน้องบอยดาวพระศุกร์คุณแม่ท่านพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ธนวุฒิ MM บอกดีเจสวัสดีจ้านะแล้วก็สวัสดีพี่ธีรพัฒน์ด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะพี่บุญช่วยค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่นักรบแล้วก็แม่น้องค่ะสวัสดีค่ะน้องอินแทนแล้วก็พี่พงศธรบอกเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะคะพี่ชนินทักทายเข้ามาแล้วก็มีงานเพลงเพิ่มเติมนะคะพี่หญิงโย่นะไม่ใช่พี่ยิ่งยงนะเป็นหญิงโย่หรือเปล่าหรือพี่ยิ่งยงนั่นแหละปลอมตัวมาไม่ใช่เนาะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงมันสามารถที่จะอ่านได้หลายแบบถูกไหมเพราะเขาเขียน yingyo แล้วก็เว้นวรรคนะเขาเคาะสเปซบาร์แล้วก็มี ng นี่อาจจะพี่ยิ่งยงนั่นแหละใช่ปะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอเพลงตอนแรกนึกว่าจะขออะไรสมศรี1992ไม่ใช่เขาบอกอยากฟังงานของวงพัทลุงเนี่ยชาอาบังอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะฟังเพลงแบบเข้มๆเอ้ย จัดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากชาบังนะคะไปกันต่อเลยที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนี่พระเอกลิเกเด้อคุณฟังรำสวยมากนี่เห็นมากับตาเนื้อนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะเสียงดีนะคะน่ารักเอาล่ะเนี่ยเพลงของเขานี่ก็นี่เลยนะก็เหมาะกับเขามากด้วยนะหัวใจพระเอกนะคะ Birthday Tidal Music จากสังกัด Tidal Music คำร้องทำนองโดยสายันนิกกี้และเรียบเรียงโดยบวรพัชจินประเสริฐฝากเพลงนี้ไว้ด้วยจ้ะแม่จ้า

0: หัวใจพระเอกนะคะงานจากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะคุณผู้ฟังนะฮะฟังสบายๆแล้วก็เนื้อหาก็แบบเอ้ยน่ารักอะไรเงี้ยใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของเพลงลิเกเบิร์ดเดย์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบเพลงนี้ส่วนใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับชีวิตเราอะอะไรอย่างงี้นะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วง DJ นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้สำหรับดอกชบาสีแดงนะคะเพราะว่าหลังไมค์มากันถึง3สายเลยนะคะจากพี่ธนพลสุโขทัยพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็มีพี่อ้อมจากสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดค้างกันเอาไว้ทาง Facebook Live นะคะขอบคุณมากๆที่ยังคงสนับสนุนนะคะขอเพลงนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงนะคะจัดให้กับคนึงนิดนะคะอยู่ในฮิตที่5ปรางทิพย์นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุก

0: วันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้23นาฬิกา53นาทีเนาะนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะกับดาวประดับใจนะฮะหวานหวานส่งท้ายนะคะสำหรับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะตรงนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชลิชา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่อง

0: ยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจาก3สาวนะคะจะไปจากเก๋วันทการค่ะตามมาด้วยลูกตาลชนทิชานะคะน่าฮักขนาดเลยและปิดท้ายด้วยโพดโพลฟ์ Love You So Love You So นี่แบบว่ารักเธอมากอะไรอย่างเงี้ยโพดโพนะคะจากไข่มุกชนัญญานะคะไปเจอน้องทาง IG มาก็แบบว่าไปเห็นน้องเขาอัดเสียงแบบร้องเพลงสดๆหรือร้องโดยแบบว่ามีกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปถามน้องเขาเอ้ยเสียงเพราะจังเลยมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหรือเปล่าผลงานเพลงนี้นะคะเห็นว่าเพิ่งปล่อยไปประมาณเดือนสิงหาก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆศิลปินทุกๆคนที่มีความขยันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะคะอยากจะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆคนเลยนะ3ผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีช่วงเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือว่าผลงานเพลงรักเพลงคิดถึงมอบให้แบบผ่านดีเจบ้างอะไรบ้างแบบนี้เหมือนสมัยแบบทรานซิสเตอร์เนาะเราก็จะมีการแบบว่าคุณพ่อคุณแม่จีบกันผ่านทางวิทยุแล้วก็จะบอกว่าเธอฉันขอเพลงนี้ให้นะเธอไปฟังซีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปปลุกนะคะให้อีกคนนึงเขาตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียนิดนึงแล้วก็ฟังซะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะชื่นชอบแหละแต่ถ้ายังไม่ถูกอกถูกใจนะจ๊ะสามารถขอเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่022481366ค่ะโทรศัพท์กิ้งกางเข้ามานะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022481366นะคะก็เป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมของทางรายการเราที่จะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะและ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่มีเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่ส่งข้อมูลกันมาเนาะว่าอยากจะให้มีคนไปลงพื้นที่นะคะอย่างลำลูกกาหรืออะไรเอ่ยอะไรใดๆเอ่ยนะส่งเข้ามาน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้นะคะส่งไปให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีหลากหลายทีมที่ลงไปแต่บางทีมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลงไปด้วยความยากลำบากนะเพราะอะไรเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวกว่าจะลงพื้นที่ได้กว่าจะอะไรได้บางทีมันก็ต้องมีบางคนก็ต้องขออนุญาตบ้างอะไรบ้างใช่ไหม

างพื้นที่ก็ลงไปได้เลยไม่เป็นอะไรหรือบางพื้นที่เรามีจิตอาสาอะไรยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะมีบอกว่าสมุทรปราการฝนตกอีกแล้วโอ้ยสมุทรปราการนี่ก็หนักพอสมควรเหมือนกันเนาะสวัสดีครับจากลาดกระบังครับนี่ลาดกระบังเป็นยังไงบ้างบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยเชียงใหม่ฝนตกหนักอุทยานสั่งปิดน้ำตกแล้วแหละโอ้โหเออจริงเออช่วงนี้ถ้าใครเป็นนักที่แบบเดินป่าอเวนเจอร์ชอบงานเที่ยวป่าเดินเขาอะไรเงี้ยพอฝนมันตกอ่ะมันลื่นอยู่นะมันต้องระวังนะน้องเมย์เคยไปเดินเขาสันนอกวัวที่กาญจนบุรีอันนั้นก็ลื่นมากๆเลยเพราะว่าอีกแค่แบบกิโลเดียวอ่ะจะถึงอ่ะยังแบบโอ้โหลื่นถลายอ่ะเขาเรียกทางหมาถอยเออหมาถอยจริงหนูก็แบบคิดดูว่าถ้าฉันถอยดิฉันจะเป็นสุนัขหรือเปล่าแต่ก็พยายามจนถึงที่สุดสุดท้ายก็ขึ้นไปได้พอขึ้นไปได้เป็นไงรู้ปะเข้าของเครื่องใช้เปียกหมดแล้วอ่ะขึ้นไปคือทำอะไรไม่ได้เย็นเชียบแล้วก็ลืมคิดไปว่าการที่อยู่ยอดเขาสูงๆเนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะอุณหภูมิมันก็จะเย็นลงใช่ไหมแล้วข้าวของหนูเปียกหมดคิดดูอากาศก็เย็นหนาวเป็นลูกหมาอยู่ตรงนั้นอ่ะเออสุดท้ายก็เลยไม่ออกจากเต็นท์นะคะมีเพื่อนอ่ะบอกว่าเอ้ยชะโงกหน้าออกแป๊บนึงหนูก็เลยมุดหัวออกมาจากเต็นท์แล้วก็ถ่ายรูป1รูปถ้วนแล้วก็โกรธเพื่อนค่ะงอนกลับเข้าไปในเต็นท์เหมือนเดิมหนาวจริงผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอเวนเจอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เช็คเส้นทางให้ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ให้อีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นเพลงฮิตเลยแหละที่ผ่านมาก็อยู่ในฮิตอันดับที่1มาโดยตลอดนะคะจนโอ้ยใช้ระยะเวลานานนะอยู่ในชาร์ตของเรายาวนานเหมือนกันกับเพลงว้าวจากมีนตราอินทิรานะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดผลงานเพลงนี้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรมาได้เลย02 248 1366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะเราก็ต้องมาคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยนะช่วงนี้ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: อ๋อชื่อพี่ตีครับผม
1: ไม่ได้ต้องเป็นเด็กชายก่อน
2: อ๋อเป็นเด็กชายต้องเป็นนักเรียนก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เร็วแนะนำตัวจ้า
2: ประเสริฐพวกครับผม
1: จากจังหวัด
2: ศรีสะเกษครับผม
1: ครับผมพี่ตีเราเคยคุยกันมาก่อนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อยังไม่เคยครับมีแต่เคยฟังครับผม
1: เคยฟังอย่างเดียวไม่เคยโทรมาเลยครั้งนี้ครั้งแรก
2: ฟังหลายปีแล้วครับ
1: ไม่หมายถึงว่าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนพันแบบหน้าไมค์แบบนี้ไม่เคย
2: ครับผม
1: แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจโทรมาในวันนี้คะ
2: อ๋อก็ฟังทุกวันแล้วครับอยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มเหมือนกัน
1: แล้วศรีสะเกษเป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นที่กันทะลักครับ
1: ครับกันทะลักน้องเมย์เคยไปแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว
2: ก็เงียบอยู่นะครับ
1: เงียบอยู่นะ
2: ก็ฝนตกก็เกือบทุกวันตอนนี้ก็หยุดตกแล้วครับ
1: ครับผมประเทศเพื่อนบ้านเงียบสงบดีตอนนี
2: ้ครับผม
1: ปวดหัวมากเพราะว่าหนูก็ไปดูอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันก็ตามข่าวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไทยนี่รักสงบเราอยู่กันแบบสงบกันก่อนเนาะแต่ก็โอเคนะประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มาลุกล้ำไม่ได้มาวุ่นวายอะไร
2: ครับผม
1: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: คว้างเธอไม่พ้นใจครับผม
1: คว้างเธอไม่พ้นใจจะคว้างใครล่ะเนี่ย
2: ไอ้คว้างโสดแสนดีนะครับ
1: โอ้ยคว้างเธอไม่พ้นใจไม่ได้มอบให้ใครเป็นพิเศษใช่ไหม
2: ไอ้มอบให้นะจุ้ยหลักสี่แล้วกันครับ
1: ให้ใครนะ
2: นาจุ้ยหลักสี
1: ่นาจุ้ยหลักสี่แล้วนาจุ้ยหลักสี่เนี่ยโดนน้ำท่วมด้วยเปล่า
2: ก็น่าจะท่วมนะครับ
1: โอ้ย
2: ห้าสี่ด้วยนะคร
1: ับ โอ้ห้าสี่ก็คือโดนแต่ว่าปีนี้ยังไม่แน่ใจ
2: น่าจะไม่แน่ใจก็เก็บของแล้วล่ะครับเห็นที่เรียกของอยู่
1: หรอนี่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าหนูต้องเก็บไหมนะหนูต้องเก็บหรือยังเนาะเดี๋ยวล้ำลูกกาคลองห้าเน
2: ี่ยก็อยู่ตรงทุ่งสองห้องยี่ห้าครับ
1: ค่ะก็ลุ้นอยู่
2: ครับแต่ว่าก็ดูข่าวก็แถวทางสิทธิ์แถวอะไรก็ไปหมดแล
1: ้
2: ว
1: ขอให้รอดหนูก็ไม่รู้เหมือนกันลองโทรเช็คกันดูเนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยคว้างเธอไม่พ้นใจขอเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะคะ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับผม
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คำอวยพรที่ดีที่สุดคือคำอวยพรที่บอกว่าอย่าให้คุณนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะเพราะจริงๆในทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะหาเวล่ำเวลาในการนอนให้มันมีคุณภาพนี่มันยากมากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอาเมนด้านะคะเขาเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Setเป็นสิ่งที่คู่ควรมากๆกับคนที่นอนแล้วรู้สึกว่าขยุกขยิกตลอดเวลานอนหลับแล้วมันนอนได้ไม่สบายอ่ะเนาะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนก็คือการนอนที่มีคุณภาพนะคะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายนะบางทีดิ้นไปดิ้นมานอนดีเอาได้นอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมามันอาจจะดีดกลับขึ้นมาเนาะมันเลิกขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากขยับตัวเยอะใช่ไหมล่ะอันนี้คือให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคด้วยนะมีคุณสมบัติเด่นนะคะคือเนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนุ่มสบายเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบไม่ซ้ำเลย2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวนะคะคือ1เป็นลายแบบ Midnight Forest ค่ะก็คือลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบและมีสไตล์ค่ะอีกหนึ่งรสลายนะคะคือ Sweet Carnation เป็นลายดอก Carnation หวานละมุนเลยโทนสีเนี่ยจะเป็น Pastel นะคะ

0: อ่อนโยนเหมาะกับความรักที่หวานชื่นนี้ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็ละมุนละไมผ่อนคลายนะคะโปรแรงเลยวันนี้รับเทศกาลปีใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักนะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้ากับเซตใหญ่11ชิ้นนี่เต็มๆนะนอนแบบสบายๆได้เลยจะซักจะเปลี่ยนสลับกันยังไงก็ได้ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะกับผลงานเพลงของแบมพิชญานันท์ที่เพิ่งมาขับร้องให้พวกเราได้ฟังกันเนาะที่งานที่ปทุมธานีเออสนุกสนานกันนะวันนั้นแม่นี่ก็คือม่วนจอยมาหน้าเวทีเสิงเสิงเสิงเสิงไม่พอติปหนักด้วยบอกเลยรายการเรานี่จัดเต็มแฟนรายการนี้ทำให้แบบว่าอู้ยิ้มชื่นมื่นเลยนะคะแล้วศิลปินนี้คือเบิกบานต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนทุกคนก็ดูสนุกสนานมากๆกับผลงานเพลงนี้ค่ะนอกจอนอกใจจากแบมพิชญานินทร์ค่ะ

0: ลา6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 0990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีแต่คนทวงช่วงนี้น่ารักจังเลยอ่ะเออดีที่แบบว่ามีการทวงแสดงว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการกอดตัวเองทุกๆวันอย่างที่น้องเมย์พยายามบอกแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่เราประสบปัญหาอะไรไม่ใช่แค่ตัวเรานะอาจจะหมายถึงปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากหน้าที่การงานล่าสุดก็มีน้องเมย์ไปงานรวมญาติเนาะก็มีน้องชายน้องชายของน้องเมย์เนี่ยเออเขาเพิ่งแบบเรียนจบไงเป็นหมอใช่ไหมก็แบบน้องก็อุ้ยมีญาติญาติก็แห่แหนแบบว่าเออน้องเขาเก่งแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะเก่งมาได้ถึงขนาดเนี้ยเขาก็ต้องฟันฝ่ากับสิ่งอะไรเยอะแยะมากมายหนังสือก็ต้องอ่านอดหลับอดนอนต้องไปอยู่ต่างจังหวัดขึ้นวอร์ดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออมันก็ควรค่าแก่การชื่นชมแต่ว่าก็จะมีลูกหลานบางคนที่พอเรียนจบไปแล้วเนี่ยทำงานก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเขาก็จะน้อยใจเนื้อออกไหมว่าแบบโอ๊ยทำไมแบบคนนี้โดนได้รับการแห่แหนส่วนเขาเหรอเออมันดูไม่น่าชื่นชมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจะบอกว่าจริงๆการที่เราสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนใครเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะ จริงๆนะคือเอาจริงๆถ้าในชีวิตตัวเองแล้วยังจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นเยอะๆเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอหรือคุณอาจจะไม่ได้มีการที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าหรือวางแผนอนาคตที่ถูกต้องนะคะดังนั้นหลายๆครั้งเราต้องภูมิใจในตัวเองมากๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าณวันนี้เรายังสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรเลยเรามองหาความสำเร็จเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆไปยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการอะไรอย่างเงี้ยวางแผนให้มันถูกต้องเออเพราะว่าก็เชื่ออยู่เหมือนกันว่าหลากหลายโรงเรียนถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยรุ่นเราๆอ่ะเนาะสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สอนแต่มันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะหาความรู้ใส่ตัวมากน้อย

แค่ไหนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะช่วงนี้นะคะมีประเด็นสำคัญประกอบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณภัยนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนน้ำทะเลต่างๆเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเยอะแยะมากมายนะคะมันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้น้ำท่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากฟากฟ้าก็คือน้ำฝนนี่แหละช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าที่คะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะ5ถึง6เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะส่วนวันที่7เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะน้ำท่าน้ำในแม่น้ำต่างๆเนี่ยเช่นท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปน้ำในเขื่อนนะคะเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำตอนนี้รวมกว่า 82% ของความจุนะน้ำทะเลหนุนสูงน้ำทะเลหนุนน่ะทะเลมันหนุนขึ้นมาน่ะสูงก็อยู่ในช่วง5ถึง10ตุลาคม2569นี้นะคะ5ถึง10นะช่วงบ่ายของทุกวันนะคะจะมีน้ำทะเลหนุนสูงปริมาณเนี่ยเน้นปรับเวลาตามการระบายน้ำให้สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในประเทศของเรามันมีหลากหลายเรื่องราวที่ทำให้น้ำท่วมได้ดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คสถานการณ์ตลอดเวลาจริงอยู่ว่าบางครั้งมันอาจจะอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลยว่าตกลงต้องทำยังไงเอาเป็นว่าเฝ้าระวังกันแล้วกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ช่วงประมาณ5ถึง10ตุลาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำฝนก็ดีซึ่งเรากะประมาณไม่ได้เลยว่าน้ำฝนมันได้แค่พยากรณ์แต่มันไม่รู้ว่ามันจะมากจะน้อยขนาดไหนเนาะส่วนเรื่องของน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในเขื่อนน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งบอกตรงๆว่าก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและระยะเวลาและงบประมาณและหลายๆอย่างมากๆในการดูแลตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆเราทำอะไรไม่ได้บอกตรงๆเลยในฐานะประชาชนเราทำได้แค่เตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องที่เข้าใจผิดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนูต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเอามาบอกเป็นความระมัดระวังเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันเข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงคือยาเนี่ยยามันไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้ 100% เนาะมันยังจะมีบางส่วนมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยไม่มีการกินยาดักแต่อย่างใดหลายๆคนยังเชื่อว่ากินยาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ใช่คือกินยาไปก่อนแล้วก็ดักเอาไว้เดี๋ยวเป็นไข้อ่ะกินยาดักไปก่อนไม่ค่ะยามันทำหน้าที่ก็คือพอเราเป็นไข้กินยาเข้าไปยามันก็จะวิ่งไปหาไอ้เชื้อโรคตัวนั้นแล้วก็ไปทำลายแต่การที่กินเอาไว้ก่อนอะเพื่ออะไรมันยังไม่มีอะไรเลยอยู่ในร่างกายแล้วมันจะไปกินไปทำไมนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะกินตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แหละนะอย่าไปกินมั่วกินซั่วทำอะไรก็ปรึกษาเภสัชกรไว้ก่อนนะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจผลงานเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากๆกับผลงานเพลงเน่เน่นายแน่มากหลอนหูอยู่ทุกวันเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเนาะขอมาเยอะมากนะคะจัดให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับดึงใจหน้าใหม่ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายเลยค่ะ
4: เด็กชายสีมาครับ
3: พี่สีมานะจาก
4: ลำปางครับ
3: เขาจากลำปางนึกว่าจะบอกว่านครราชสีมา ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเนาะ
4: แต่นี่เป็นชื่อครับ
3: อ๋อชื่อสีมาแปลว่าอะไรอะคะ
4: ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรอะ
3: จริงหรอแบบไม่มีความหมายอะไรซะหน่อยหรอก
4: สามีอ่ะ
3: อุ้ยเออจริงด้วยผวนได้นี่นา
4: เออ
3: เออเอาจริงๆนะเวลาเราคุยกับชาวต่างชาติถ้าไม่อยากให้เขาเข้าใจนี่เราผวนคำได้นะหลายกาดเออสีมาแปลว่าอะไรเอออยากรู้ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเออทำไมถึงอยู่ดีๆก็แบบว่าอยากรู้ขึ้นมาเขาบอกว่าสีมาหมายถึงพื้นที่นครเขตที่สงกำหนดไว
4: ้เป็นชื่อครับที่เขาตั้งมา
3: เขาเขียนว่าสีมาหมายถึงพื้นที่หรืออาณาเขตที่สงกำหนดเอาไว้ให้ภิกษุที่อยู่ภายในเขตเดียวกันต้องมาประชุมทำสังฆกรรมคือกิจกรรมของสงเกี่ยวไหม
4: ไม่เกี่ยวกัน
3: เออเขาบอกเขตสีมาอย่างเงี้ยเป็นดินแดนสงมีไหมมีไหมเคยถามคุณแม่ไหมว่าชื่อมาจากอะไร
4: แม่เสียเลยละ
3: เออนั่นน่ะสิเนาะแต่พออ่านแล้วมันเหมือนแบบเป็นพื้นที่เขตของพระสงฆ์อะไรประมาณเนี้ยเขตสีมาเท่จัง แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอยู่ที่ลำปางหนาวหรือยัง
4: ยังครับยังครับฝนเพิ่งหยุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นนี่ครับ
3: แล้วเราก็ไปเล่นน้ำฝน
4: ไม่ครับ
3: อ๋อไม่สนนะไม่สนนะ
4: คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
3: อ๋อเหรอเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรอแล้วลูกมีกี่คน
4: ตัวเด็กๆฮะ
3: ลูกๆมีกี่คน
4: 20
3: ใช่เหรอนั่นใช่ลูกใช่ไหมมีเพศอะไรบ้างกี่อย่างละเท่าไหร
4: ่เป็นไปตัวผู้หนึ่งตัวครับ
3: ที่เหลือ
4: ที่เหลือตัวเมียทั้งนั้น
3: 19ตัวนะ
4: เป็นเด็กๆอนุบาลแล้วก็ป.สอง
3: ฮะ
4: ประมาณ
3: ตกลงมันคือตัวอะไร
4: วัวครับวัวครับ
3: อ๋อวัวแล้วทำไมมาเป็นป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
4: พ่อที่พ่อหน้าแม่มันนะ
3: ทำไมมีป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
4: ประมาณครับ
3: ประมาณ
4: ถ้าเป็นคนก็อยู่ปนหนึ่งปนสองอะไร
3: คือถ้าอายุคนก็ประมาณอายุประมาณเท่านั้น
4: ครับผม

0: หนึ่งประสองก็คือ6 ขวบ 7 ขวบแล้วเวลาเราเรียกเขายังไง
1: ลูกๆทั้งนั้นแหละ
0: หรอมีชื่อไหมมีชื่อไหม
1: ฮะ
0: มีชื่อไหม
1: ไม่มีครับเดี๋ยวไอ้มีไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ม้อยไอ้ดำนะ
0: เราเอาเป็นว่าเราก็เรียกไปตามรูปลักษ
1: ณ์ตามสีครับ
0: รูปลักษณ์และสีของเขาแล้วถ้าเกิดมาสีขาวน้ำตาลจะชื่อว่า
1: น้ำตาล
0: อ้าวแล้วขาวไปไหนอ่ะมีตัวไหนชื่อแต้มไหม
1: ฮะ
0: มีตัวไหนชื่อไอ้แต้มอะไรเงี้ยมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะเอาไว้ตัวต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับ
0: บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะจากไอ้มอนแคนแก่นคูนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายที่เงยที่95แล้วก็พิเศษหน้าไม้และหนังไม้ด้วยครับ
0: ช่วงนี้พี่ปลาสายหายไปปกติพี่ปลาสายนี่ไอ้มอนแคนนี่ไม่ได้กีดไว้ก่อนเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้แฟนรายการหนูก็หนักไปกับสายน้ำอีกแล้วเดี๋ยวน้ำหายท่วมเดี๋ยวกลับมาใหม
1: ่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่น้ำท่วมมา
0: หนักอยู่เนาะ
1: หนักครับ
0: บางคนหนูไปถึงอกเลยนะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่บางทีเขาแบบเขาหลังค่อมอ่ะมันกลายเป็นว่าน้ำระดับอกเราอ่ะแต่ระดับของเขาก็คือจมนะ
1: นั่นเลยครับ
0: โอ้นั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะแล้วยิ่งแบบน้ำท่วมเนาะยุงมันก็เยอะ
1: ครับ
0: โหอันตรายมากมากอ่ะช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุปเปอร์คาบู
0: ซุกี้
1: คาบู
0: เดี๋ยวซุกี้ชาบู
1: ซุกี้คาบู
0: ชอช้างชาบู
1: ซุกี้คาบู
0: ชาบูซุกี้ชาบูนะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห่า
1: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ไอราฮะ
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าวันนี้นะคะก็เลยเป็นผลงานเพลงที่แบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะเป็นแฟนเธอเหมือนกันแต่ว่าเขามีอีกคนนึงแล้วน่ะจะทำยังไงเนาะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้สิให้จ้างหมอลำบอนะคะผลงานเพลงนี้จากแพนพระสุทธิดาค่ะสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บักฟ้าชดาพรค่ะและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้ชื่อนี้หายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะคะผลงานเพลงนี้ก็เรียบเรียงมาอย่างไพเราะเพราะพิ้งเลยจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเบทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทค

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะอ่ะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่84บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นะคะ SMS วันนี้ไม่มี สบายนะคะแล้วก็มีพี่นิวัฒน์นะคะจากสีคิ้วบอกรายงานตัวครับผมวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะฝนฟ้าคะนองเลยครับฟ้าแลบแป๊บฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกรุ๊ปกรับบอกว่าน้องเมย์กินหนูหรือเปล่ายังไม่เคยนะกบเคยอยู่ออมหนูเหรอคะโอ้ไม่ไหวจริงเพราะว่าเคยเลี้ยงอะถ้าเคยเลี้ยงแล้วต้องกินเขาเข้าไปอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้หรือเปล่านะรายงานตัวครับคุณเมย์ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปกับสายน้ำฟังอยู่ทุกวันแต่งานรัดตัวครับโอเคสวัสดีพี่เดียวดายด้วยนะคะพี่ลีลีบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจนะคะพี่นภศรด้วยนะมีขอเพลงวอวอนมาบอกว่าไม่เป็นไรขอจนกว่าจะได้ฟัง ยังไม่เปิดนานๆเปิดทีก็ได้ใช่ไหมล่ะนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจสวัสดีไปยังพี่จิราพรด้วยนะคะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาพี่จินดาพี่หานรักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วูดดี้ด้วยนะบอกว่าถ้าวัวหายต้องถามใครครับลืมแล้วอะวันนั้นตอบได้อยู่เลยอะไรนะวันนั้นเราหาแล้วเราได้คำตอบมาแล้วเราลืมอะอะไรนะเฮ้ยแต่วันนั้นได้คำตอบแล้วมันมีคนเฉลยแล้วอะไรอะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคำไทยที่มันเพี้ยนนิดเดียวอะอะไรสักอย่างลืมแล้วสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะพี่ณโมพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นางตาใช่ไหมบอกวันนี้สวยน่ารักจังเลยอุ้ยขอบคุณค่ะปากหวานจังเลยค่ะน้องไบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เสรีด้วยนะคะสวัสดีน้องแวนจ้าสวัสดีพระครูสิทธิ์มีครูด้วยทักทายทุกคนด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วจ้าทิ้งไว้เอาไว้อะไรนะอ๋อเขาบอกว่าวัวหายต้องไปถามหมีเพราะว่าหมีโคล่าประมาณหมีโคล่าอย่างเงี้ย ต้องออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมหมีโคล่าถูกไหมไม่รู้เหมือนกันก็ไปหามาแบบนั้นนะคะสวัสดีพี่สมัยด้วยนะจ๊ะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกระซิบสวัสดิ์จากอรวีสัจจานนท์ด้วยนะคะลาไปก่อนแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเขียนฝันลงไปข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนจะพี่ตะกั่นชลดานะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมเป็นพึ่งพวงนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนแถวรัชดาเนาะแถวรัชดาห้วยขวางลาดพร้าวนะครับตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากมากขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่านั่นแหละมันคือเรื่องของธรรมชาติเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นะครับมีแต่เราต้องคอยตั้งรับนะครับทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400ทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับพี่ประจบครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เออินทิราพี่อนุวัฒน์พี่นโมพุทโธนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรอุบลฝนไม่ตกจ้าหนาวลมแรงนะครับผมแม่น่าอิจฉาจริงๆนะครับผมแต่นั่นแหละครับในกรุงเทพตอนนี้ก็หนักอยู่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สมโชคบอกว่ามัดใจใครไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่เชือกก็จริงๆนะฮะถ้าเราเป็นเชือกอาจจะมัดใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ใช่เชือกก็มัดไม่ได้นะครับขอเพลงเชือกวิเศษนะครับผมพี่เกษมนะครับพี่บุญญากรพี่สังสุราชพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่รามิดาพี่บุญญากรนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนนะฮะสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้เป็นคิวของน้องเมย์นะครับน้องเมย์อยู่ตลอดทั้งเดือนนะครับอย่าลืม

0: โทรศัพท์คุยกับน้องเมย์ได้เนาะเอาละครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้รักแท้แพ้เดทนะฮะจากแพ้แดดใช่ไหมฮะจากเดทอิสระนะครับผมจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณพี่โสภาเน
4: า
3: ะ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ
3: จังหวัดสุราษฎร์นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ปิดยางอยู่ค่ะ
3: ปิดยางอยู่ฝนตกไหมครับ
4: ตกเป็นบางพื้นที่ค่ะ
3: บางพื้นที่แต่ว่าแถวที่พี่สุภาอยู่ไม่ตกเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เอาที่บายใจของมาวีอะค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: อ๋อมอบให้คนปิดยางแล้วก็จะส่งไปสายที่ตองเหรอค่ะ
3: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวกรีดยางนะครับหรือว่าพี่น้องที่ต้องทำงานช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็ต้องโดนฝนไปด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับเอาที่บายใจจากพี่บาวี่นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ลับมานะฮะในช่วงเพื่อชีวิตนะครับก็เพลงทั้งสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้นะครับเนเน่ในแน่มากนะฮะนี่เท่มากๆเลยนะครับน้องเนเน่ก็ชนะ AGT นะครับหรือว่า American Got Talent นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับของจริงของจริงเลยนะครับแต่ว่ากว่าที่เขาจะเป็นขนาดนี้ก็เหมือนตามที่เพลงบอกแหละฮะคือแบบฝึกกีตาร์ตั้งแต่กี่ขวบนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งเสียงร้องทั้งกีตาร์ทั้งหลายๆอย่างนะครับจนแบบมีโปรดิวเซอร์ดังๆเข้ามาเจอแล้วก็อยากจะให้ลองไปประกวดที่ AGT ดูนะฮะก็ทำให้ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ภายในค่ำคืนเดียวเลยนะครับก็ผมว่านะจริงๆนะเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะมาสร้างภาพยนตร์หรือว่าเรื่องแบบไบโอกราฟีนะครับเรื่องกับเขาเรียกว่าอะไรนะชีวประวัตินะครับชีวประวัติมาถ่ายทอดให้หลายๆท่านนะครับได้รับชมได้เห็นกันนะครับเพราะว่ากว่าน้องเขาจะมาขนาดนี้นะครับสู้ชีวิตขนาดไหนใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆจนโตนะครับมันไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกทันหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ได้ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีครับพี่ปุ๊กฮะพี่ปุ๊กบอกว่าฝนยังไม่หยุดเลยนะฮะพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างออกมาจากร้านหรือยังนะครับบอกด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่บุญยงพี่วันวิสาพี่สุวรรณีนะครับพี่วิชัยพี่หนูวานพี่หานอะไรนะพี่หานรัตหานรักใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าป๊าดเปิดเพลงมากระสนุกเปิดหน้าห้าแล้วใครจะทนไหวแล้วนอนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่น้องนุชครับพี่จรูนพี่บุญกรองน้องไบสวัสดีครับผมมาละน้องไบนะฮะสวัสดีพี่สังนะครับพี่สังสุราทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปนะฮะในช่วงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับตอนนี้เข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมเอาละครับทักทายครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่รับใช้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live นะฮะพี่สาวคำพี่แมวผู้ว่าการ บอกว่ากาแฟสักแก้วไหมน้องเพชรนะครับโอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าดื่มตอนนี้รับอีกทีก็น่าจะประมาณบ่ายๆนะตื่นอีกทีก็นั่นแหละ 3-4 ทุ่มเลยสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่อาทิตย์ฟังทางวิทยุนะครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่บอนวี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ปุ๊กนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายรับไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: ฮัลโหลสวัสดีครับป้าติ้วนะครับ
3: จ้าสวัสดีจ้าคุณเพชร
2: ป้าติ้วไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีนะ
3: สบายดีพ่อเสียลูกเพชรไม่ได้ฟัง
2: อ๋ออุ้ยผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับป้าติ้ว
3: จ้าพ่อเสียเนี่ยได้อาทิตย์หนึ่ง
2: อ๋อครับแต่ว่าที่งานก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
3: เรียบร้อยแล้วจ้า
2: ครับป้าติ้วผมเป็นกำลังใจให้นะ
3: จ้า
2: ป้าติ้วอยากฟังเพลงอะไร
3: คิดถึงบ้านเกิดของเอกชัยลูก
2: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมป้าติ้ว
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายในควังลูกเพชรนั่นแหละ
2: ได้ครับผมป้าติ้วก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของพวกเราได้ไหม
3: จำมันก็ได้อ่ะลูก
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: จ้า
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และอายอัยยรา
3: และอายอัยยรา
2: อ่าฮ่า
3: ค่ะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อายาราอ่าฮ่า
3: อายารา
2: ครับผมนะครับป้าติ้วฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับครับ
3: พรุ่งนี้ก็แม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
2: วันพรุ่งนี้ใช่ไหม
3: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องๆทีมงานให้นะ
3: จ
2: ้
3: า
2: ครับผมป้าติ้วขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
3: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้าลูก
2: ครับผมนะครับป้าติ้วจากนครศรีธรรมราชนะฮะชอบมากนะครับผมไม่ได้ไปนครศรีนานมากๆชอบไปทานขนมจีนตรงข้ามโรงแรมอะไรนะผมลืมไปแล้วนะนานแล้วนานแล้วแต่ว่าเป็นขนมจีนที่แบบมีหลายสีใช่ไหมมีหลายสีเลยนะครับแล้วก็แบบเครื่องพริกแกงทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากที่สุดเลยนะครับผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนะเอาไว้วันหลังนะถ้ามีโอกาสนะครับผมจะไปทัวร์ภาคใต้บ้างนะครับตอนนี้ครับในช่วงของพาเลทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับตับโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่าครับผมทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับผม

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยาอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผมเพลงเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับนะแล้วก็แน็กชาลีนะครับผมอ่ะฮัมฮอนนะฮะสังกัด TBT Enter ไหทองคำเรคคอร์ดนั่นเองนะครับนะก็เป็นคำร้องทำนองจากคุณอาจารย์สองภูตะวันข้าวสารซาวเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงอาจสาลีนะครับอาจารย์ยีนเนาะจัดไปนะครับในช่วงนี้เอาละครับก็ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของพาเรดเพลงคิดทั้ง4เพลงนะครับมีคิดถึงบ้านเกิดนะฮะจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากคุณอามัมมัมจกมกนะฮะหรือว่าคุณอาเพทายพงคำเหล่านะครับมาแลน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็สายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงมาทักทายกันก่อนสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook นะฮะที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95สวัสดีพี่บรรเทาครับพี่แมวภูปการพี่เฉลียวพี่บีรวัตรครับพี่สุนีพี่ไตรัตนะครับพี่มงคลเพชรวิจิตรนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่พึ่งน้อยนะฮะขอเพียงงานวัดบ้านเราค่ะจากพี่กุ้งค่ะนะครับกำนันแดงมาแล้วนะฮะบอกว่าอะไรนะเอาหายไปแล้วนะครับแล้วก็เอาส่งสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงคุณพี่เคกันทพงศ์นะครับบอกว่าขอเพลงรักตัวเองให้มากพอของยูนิเฮดเคลานสกานะครับจากนครศรีครับผมนี่คุณพี่โอเว่นนะครับมาและพี่จารันนะครับทักทายครับผมพี่สาวขามขอเพลงกำลังใจเจ้านะครับกำลังใจของใครครับยังไงบอกด้วยนะครับพี่สุนิสา DS นะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับอีก2เพลงครับจัดให้ครับ

0: ัน
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีพี่สวยนภาเฮงส์นะครับผมนะเป็นพี่สาวผมที่อยู่แคนเบรานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับบอกมอร์นิ่งจ้าประดักไทยตอนเช้าเนาะตอนนี้ที่แคนเบราน่าจะสักประมาณ7โมงเช้าหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ทิตินาศนะครับพี่ล่าสิบเครือบอกมาแล้วจ้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่ยาวลักษณ์นะครับพี่สุนิสาพี่สาวขางพี่จุ๊บแจงพี่แมวผู้ว่าการพี่บรรเทาพี่มงคลพี่อารมณ์กำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำมากในกรุงเทพจริงนะทำให้ผมตอนนี้คนหนึ่งแหละนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผวานะผวานิดนึงนะเพราะว่าเขาได้แล้วตอนที่ผมไปกำลังขับรถจะกลับคอนโดเหมือนที่ผมบอกนะฮะกำลังจะข้ามสะพานไปตรงศาลอะไรนะศาลอาญารัชดาใช่ไหมครับนั่นแหละครับยังไม่ถึงขึ้นยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นสะพานเรียบร้อยฮะน้ำเข้ารถแบตเตอรี่ขึ้นรถดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็รู้สึกว่า อยากจะให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังเตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่านะค่าซ่อมรถค่าล้างอัดฉีดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ว่าแพงแล้วนะครับหลายๆท่านที่แบบน้ำเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะผมว่าน่าจะสูญเสียเป็นหลายแสนเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่ามีความเห็นใจนะครับกับเรื่องของปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมครับเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับกันให้ดีนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงที่3ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดให้ยาวๆเลยนะครับ4เพลงอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกในทะเลนะครับ18ฝนจากพี่เสือธนพลนะครับฝนรินในเมืองหลวงพี่ไผ่พงศธรฝนซาน้ำตาซึมนะครับคุณณสุนารีราชสีมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นออลไลฮิตแล้วก็ฮิตสตอรี่เกี่ยวกับฝนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนตกชุ่มช่ำมากจริงนะวันนี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบเหมือนกับอั้นไว้หลายวันใช่ไหมนั่นแหละมันก็ต้องปล่อยแหละเนาะอันไว้นานแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะไปถึง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับคุณยายพอเพียงพี่สามารถกำนันแดงนะฮะแกออส3ย่านครับพี่บริพันธ์ครับพี่ละไอนะครับแล้วก็พี่สุชาดาพี่อารมณ์นะครับผมพี่ละไอด้วยนะครับพี่นวลจันทร์พี่มานิดพี่สุภาพพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดาวประสุขพี่สมโชคบอกว่าบางทีน้องเพชรก็จะโกหกนะครับช่วงที่แล้วบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างอีกช่วงก็บอกว่าฝนตกในทะเลอะไรกันแน่นะครับผมไม่ได้โกหกนะบางทีก็หน้าต่างก็มีใช่ไหมในทะเลป่านนี้ผมว่าน่าจะถึงแล้วล่ะน่าจะไปถึงแถวๆนู้นแล้วนะครับอ่ะก็ยังไงก็เหมือนที่ผมบอกไปทุกๆครั้งนะครับเรื่องของฤดูฝนตอนนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ประสบภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พอที่จะเข้าใจนะครับไปถึงพี่น้องที่ประสบไปทุกท่านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองรับนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดต้องเตรียมพร้อมเนาะนั่นแหละฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่รัตยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กฤษณาบอกว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมครับนี่พี่การกล้วยครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะสักประมาณ 3-4 เพลงแล้วกันนะครับเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนทุกครั้งแหละครับเดี๋ยวจะมอบให้ฟังกันนะฮะว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าจัดไปครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาขาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับผมทักทายครับผมไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าพี่เพชร Morning Crush จะกรุนะฮะมาแล้วมาแล้วน้องแสงแดดที่แผดเผาตอนนี้ต้องการแสงแดดมากเพราะว่าฝนตกแย่เลยนะฮะตอนนี้แถวราชดานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เงียบๆแหละก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอมาแล้วเฮ้อนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่โสพลพี่มานพพี่ปราโมทจากตราดครับพี่บอราโชตครับพี่สุภัตรายายออดสามย่านพี่แดงใจดีนะฮะพี่ละไอนะครับสาวเฮิบโกปันแต่นะครับร้อยร้อยร้อยร้อยนี่มาแล้วทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มานิดนะครับบอกว่ากำลังตัดยางที่จังหวัดพัทลุงครับผมได้ยินเสียงฟ้าร้องใจคอไม่ดีเลยครับช่วยทักด้วยนะครับแฟนผมเขารอฟังอยู่นะฮะฝากบอกด้วยนะครับว่าผมรักเขามากๆรักเขาอย่างแรงนี่เฮ้ยโรแมนติกนะฮะอ่ะถ้าเขาฟังอยู่ป่านนี้ผมว่าเขาได้ยินแล้วนะครับผมก็ขอให้รีบทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับไปหาแฟนให้ดีนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชาญคีรีรัตนิคมนะฮะบอนวีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมอะไรนะน้องสายแดดจากน้องสายแดดบอกว่าฮะฝนตกเหรอทางนี้ลมพัดเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับทางนี้ฝนตกเหมือนหน้าหนาวแล้วก็มีฝนด้วยนะครับ แล้วก็ยืนในห้องส่งนี่คือหนาวมากเลยนะครับเปียกๆมาอยู่ในห้องส่งโอ้โหสุดยอดนะครับอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับก็คงจะต้องรีบกลับไปรีบทานยาดักไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะรอฟังเสียงดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เคนะฮะบอกว่าโคราชฝนตกเหมือนกันครับตอน 3:00 นะครับพี่กุ้ยท้าขาเราบอกว่าบึงกลุ่มตกอีกแล้วจ้านะครับนั่นแหละก็เห็นใจนะครับบางท่านยังไม่ทันเคลียร์ของเลยบางพื้นที่ก็ยังน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ยิ่งเจออะไรแบบนี้อีกยิ่งตอกย้ำนะครับจริงๆนะปีนี้ก็ถือว่าหนักจริงๆนะครับก็ขอให้ปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะเราไม่รู้ว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ในอนาคตไม่รู้เลยนะฮะตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในกรุงเทพแล้วก็เนี่ยน้ำท่วมขนาดนี้นะครับก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันก็เกิดจากธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับให้ดีแล้วกันนะฮะสู้ๆนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วย มะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้พลังจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจน

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

าแล้วอ่ะ5:10 นมาแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคาร6 ตุลาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้ยังไม่ได้เปิดFace เลยนะคะใครเข้ามาทักทายบ้างนะคะเช้าวันอังคารแล้วนะคะวันนี้มาดูไลฟ์สดกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366 022481366นะคะวันนี้เปลี่ยนหูฟังใหม่เสียงมันจะก้องหรือยังไงไม่ทราบนะคะท่านผู้ฟังแจ้งมานิดนึงก็ได้นะคะลองดูนะคะลองเปลี่ยนอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเสียงมันก็จะต้องก้องหน่อยนะได้ยินคือมันจะเก็บหมดเลยทุกเสียงที่อยู่รอบข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสียงแมวสุนัขจิ้งจกไก่ประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็รู้สึกธรรมชาติดีไหมคะดีเนาะฝนตกไหมคะวันนี้มาแล้วค่ะพี่หนูสวัสดีนะคะพี่บุษยาพี่สันทัศน์พี่ตุ๊กพี่อาคมพี่ตุ๊กไทตันนะคะพี่เกษมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะพี่ตุ๊กอีกคนหนึ่งนะกดชมนแก้วเหลืองแล้วก็พี่รัตติยาค่ะมาแล้วนะคะมาทักทายกันอู้เร็วมากนะคะคือมันวิ่งเร็วหมายถึงว่าเฟซบุ๊กนะคะพี่สะอาดค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวสุภัทราพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ป๊อปพีรพลนี่ทักทายกันอยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็ใครอีกพี่ปูฝนตกค่ะอ้าวนะคะพี่กรุงเทพฝนตกนะคะก็ตามนัดแหละค่ะเนาะเพราะว่าอากาศแปรปรวนที่ทางกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่เศร้าแล้วนะครับวันนี้ที่ฝนจะถล่มอีก2วันนะคะ6 และ 7 ตุลาคมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันที่5วันที่6วันที่7ที่กรมอุตุคือก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงมีลูกเห็บด้วยนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็อาจจะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆนะคะในช่วง เวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันที่แบบจะหนักอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะแต่ว่าอีสานนี่ดีหน่อยจะมีฝนลดลงนะคะภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนพรุ่งนี้จะเน้นไปที่ภาคตะวันภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันนี้เรียกว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเนื่องจากว่าในเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะนี่คือฝนตกบางพื้นที่ก็ดีนะบางพื้นที่ก็บอกโอ้ย

ันแรงเหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับบ้านเราเพราะฉะนั้นณวันนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือในช่วงวันที่9ค่ะ

หนักบางแห่งนะคะอันนี้ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนาะใครที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว้ตอนเช้านี่ก็จะมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาวันนี้ที่จะมีฝนหนักก็ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะคะลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอันนี้ที่จะมีฝนหนักในวันนี้ภาคกลางก็ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเลยค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกมีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่และตรังอันนี้วันนี้นะคะที่จะมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในจังหวัดที่เปิดชื่อเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องอะไรอ่ะต้องเตรียมยกของอ่ะเนาะทรัพย์สินเดี๋ยวนี้นะคะเราเห็นในบางพื้นที่นะคะทรัพย์สินที่เสียหายแบบ 100% เลยอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอามาซ่อมมาอะไรได้เลยนะคะก็คือทิ้งเป็นขยะเลยนะคะด้วยแรงของน้ำมันก็จะแรงมากนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่ริมที่เราเคยไปนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมขึ้นจากถนนใหญ่ไปไม่ไกลนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้กล้วยวงกล้วยไม้นี่สวยมากแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุมีมวลน้ำไหลเชี่ยวมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าใครที่อยู่ในเส้นทางน้ำตกเนี่ยให้ระวังเลยนะคะเห็นจากสีของน้ำแล้วมันรุนแรงมากนะคะนั่นคือบริเวณน้ำตกแม่สาน้อยนะคะภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะในเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้ตกทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะทางปภ.ติดตามการประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันภัยนะคะให้เตรียมรับมือจนถึงวันที่7อันนี้ที่จะหนักนะคะแล้วก็อีกรอบนึงที่เตือนเดี๋ยวอีสานกับเหนือก็จะฝนลดลงแล้วในรอบต่อไปนะคะใครที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยนะคะโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ค่ะอันนี้ก็จดเอาไว้เนาะคิดอะไรไม่ออกโทรก่อนเลยนะคะโทรก่อนเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกก็อยากให้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเนาะเนี่ยค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งสายยังว่างนะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะน้องคายสิ่งชัดเจนเลยค่ะจากพี่สุดที่จิตนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่วินัยจากสวนถุงแป้งสวัสดีนะคะพี่นิรมนวาลินนะพี่สะอาดคุณพี่ไร่โรบัสต้าอยู่ที่ชัยราษฎร์เหรอชัยราษฎร์นี่เป็นอำเภอไหมคุณโจใจดีจากสงขลานะคะน้องฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีเสียงดังตี๊ดยาวๆนะคะมีเสียงดังตี๊ดยาวๆคืออะไรคะไม่ทราบเหมือนกันเนาะอยากให้พูดถึงเงินสวัสดิการยังได้อีกเดือนนึงเหรอคะเงินสวัสดิการก็ได้ไปแล้วค่ะเขาให้เดือนเนี้ยได้1เดือนก็คือ1,000บาทอ่ะเดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะเงินไทยนะมันชื่อโครงการไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะคะก็1,000บาท2เดือนนั่นแหละนะคะนั่นแหละได้ไปแล้วนะคะเดือนหน้าไม่มีโอนแล้วนะคะไม่ให้แล้วค่ะรับทราบเนาะหลายท่านบอกว่าอยากจะได้อีกอยากจะได้ตลอดเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่น่าจะมีงบก้อนไหนแล้วนะคะ

0: คิดว่าอย่างนั้นเนาะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นรู้สึกว่าโอ้ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหาคม3เดือนเนี่ยก็ประมาณว่าพออยู่ได้อ่ะหรือต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแบบจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเนาะพอที่จะอยู่ได้นะได้ซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมตอนเช้าอ่ะนะคะแต่ว่าพอมาถึงเดือนนี้มันก็ได้น้อยลงใช่ไหมเหลือ1,000ได้หมดหรือยังคะตั้งแต่วันที่1อ่ะ 1,000 เขาให้ใช้จนถึง30พฤศจิกายนนะคะไม่ใช่รีบใช้วันนี้จนหมดนะใครใช้หมดแล้วบ้างกระเบ็ดกระแหม่นะคะค่อยๆใช้ค่ะคราวหน้าหนึ่งกำลังจะพูดเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงวัยซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่ถูกขายเตียงลูกกรงอ่ะขังอยู่นะคะเขาบอกว่านั่นเป็นเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำลายข้าวของเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะที่เป็นข่าวมาเมื่อวานนี้หลังจากที่ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายการมีการกักขังนวงเหนียวเจ้าหน้าที่ก็ไปดูเลยนะคะโดยตำรวจสอบสวนกลางนะคะ CIB กองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเข้าไปตรวจสอบดูพอไปถึงก็เจอผู้บริหารศูนย์ก็ให้ข้อมูลว่าผู้ดูแลเนี่ยจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศมาเคยรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐก่อนจะตัดสินใจลาออกแล้วมาทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาย้อนไปอีก20ปีนะปี49ก็เลยเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะจนกระทั่งมาถึงปี64เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งเขาเรียกผู้ป่วยพึ่งพิงด้านจิตเวชและฟื้นฟูซึ่งรับดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยจิตเวชมาพักฟื้นในสถานที่นี้จนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบต่ออายุกันทุกปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งต่ออายุไปเมื่อวันที่3สิงหาคมพร้อมแสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตามสบายจากนั้นก็พาไปตรวจสอบภาพภายในศูนย์ปัจจุบันนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ถึง19คนนะคะไม่น้อยนะผู้ชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ป่วยชาย75คนผู้ป่วยหญิง17คนในทั้งหมดนี้กี่คนละเนี่ย92คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81คนส่วนใหญ่เป็นจิตเวชนะคะที่อยู่ทั้งหมดเนี่ย92เป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81มีชราทั้งหญิงทั้งชายที่8คนแล้วก็ฟื้นฟู3คนในการตรวจสอบอาคารที่พักก็มีการแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะผู้หญิงก็อยู่ส่วนหนึ่งผู้ชายก็อยู่ส่วนหนึ่งมีห้องพักชนิดแบบติดแอร์ก็มีห้องพักรวมติดแอร์ก็มีห้องพักเดี่ยวพัดลมเขาก็แยกตามอาการเรียกว่าเพศของผู้ป่วยคือเจ้าของศูนย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจะต้องพักในห้องพักชนิดลูกกรงเหล็กนั่นแหละที่เราเห็นนะเราเห็นแล้วก็ตกใจนะว่าอุ้ยนี่คือคนใช่ไหมที่ต้องอยู่แบบนี้แต่ว่าพอมาฟังจากเจ้าของเนี่ยคือก็เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมักจะมีการทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายร่างกายกันเดินไปเดินมาจึงจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสรุปเลยนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในสถานที่ดังกล่าวรวมถึงพยานบุคคลเพื่อจะพิจารณาก่อนจะดำเนินการต่อไปเออเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่เถื่อนหรือว่าอะไรนะคะเนี้ยยังไงล่ะทีนี้พอเห็นภาพนั้นเนี่ยหลายคนก็โอ้โหรับไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าพอได้เขาอธิบายว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะตั้ง80กว่าคนนะคะเยอะมากแล้วก็ให้อยู่แบบในกรงอ่ะเออจริงๆนะคะเป็นเตียงก็ลูกกรงนอนเตียงแล้วก็ต้องนอนเลยคืออยู่ในห้องขังนั่นแหละประมาณนั้นโอ้โหแต่ก็สะอาดนะเออเอาจริงๆอันเนี้ยก็ดูสะอาดนะคะดูสะอาดดูไม่ได้แบบสกปรกอะไรเพราะว่ามีคนดูแลถึง19คนนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการสรุปแหละนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำแบบนั้นได้ไหมนะคะสามารถทำได้หรือเปล่าในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าทำได้จะต้องอยู่ไปแบบนั้นใช่ไหมญาติพี่น้องนะคะลูกเต้าของผู้ป่วยเนี่ยเขายินยอมใช่ไหมที่จะให้ญาติของตัวเองไปอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะก็ก็น่าเห็นใจแหละนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแบบนี้นะคะน่าเห็นใจจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกเลยนะพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องขนาดนี้ใช่ไหมนะคะการรับมือกับผู้ป่วยแล้วปัจจุบันนี้เยอะไปหมดเลยนะคะผู้ป่วยจิตเวชนี่เยอะมากเนาะคือกี่ปีมาเนี่ยก็ยังไม่ลดลาโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนจนหลอนไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้ก็ต้องมีการรักษากันแบบยาวนานแล้วเชื่อไหมในแต่ละวันนี้นะคะในรายการของเราบางทีเราก็นำเสนอข่าวบ้างเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้ข่าวนี้มันมีทุกวันมันก็เยอะก็ไม่ได้อ่านอย่างวันนี้ก็มีเอเนี่ยเมีย68แจ้งจับผัว37พยี่ตาแฟบเมีย68แจ้งจับผัว37เอาแจ้งจับทำไมล่ะผัว37เสพยาบ้าจ้ะเออเนี่ยดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันมานะสองคนเนี้ยเมีย68ผัว37เนี่ยเขาอยู่กันมา20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ฝ่ายชายอายุ17น่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กทำงานเก็บเงินกู้ให้กับฝ่ายหญิงเนาะเพราะว่าเป็นนายจ้างสุดท้ายกลายเป็นผัวเมียกันค่ะแจ้งจับเนี่ยแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะคุณพี่บอกนะคะสามี37ภรรยา68เนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนโพสต์ข้อความแฉว่าสามีวัย37มีพฤติกรรมเสพและขายยาขายยาบ้านี่แหละค่ะต่อมาในอำเภอเมืองอุดรธานีคือเขาบอกพิกัดด้วยไงว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะว่าอยู่อุดรคราวนี้ในอำเภอก็อยู่ไม่ถูกสิคะก็ต้องสั่งชุดฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่มันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนโพสต์อย่างเงี้ยก็เจอนะคะเจอตามที่ได้รับแจ้งเลย ก็ตรวจค้นไม่พบยาเสพติดแต่ต้องตรวจปัสสาวะซะหน่อย ก็สีม่วงนะคะชัดเจนจึงควบคุมตัวไว้ไปดำเนินคดีนะคะในสื่อโซเชียลท้องถิ่นที่มีผู้ชายฉายาว่าโอเว่นคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำได้4วันแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนสร้างความหวาดวิตกหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะ นอกจากคนในครอบครัวด้วยกันเองแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่และบ้านใกล้เรือนเคียงก็กลัวนะก็เลยให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนจนกระทั่งช่วงบ่ายไปเจอผู้ชายที่รูปร่างและก็ลักษณะตรงตามข้อมูลที่รับแจ้งใช่แล้วมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคราวนี้ตำรวจก็แสดงตนขอตรวจสอบแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทันทีนะคะผลเบื้องต้นก็นั่นแหละเป็นบวกฉี่ม่วงเลยเจอสารนะคะเมทแอมเฟตามีนในร่างกายก็จึงควบคุมตัวบันทึกจับกลุ่มพร้อมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ไม่มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเลยเนาะก็คือไว้เสพนั่นแหละแต่ก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ายาบ้าเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทหนึ่งนะคะผิดกฎหมายโอเว่นก็เลยเล่าว่าผมนี่แหละชื่อโอเว่นรู้จักกับเจ๊ตูนภรรยาวัย68ตั้งแต่เจ๊เขาปล่อยเงินกู้เกือบ20ปีตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กเก็บเงินกู้ให้เขาก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนาจากลูกน้องกลายเป็นสามีปัจจุบันเนี่ยตัวของโอเว่นน่ะอยู่อุดรแต่ภรรยาเนี่ยอยู่กำแพงเพชรเอ้าอยู่คนละที่นะคะหลังจับกลุ่มโอเว่นก็ขอตำรวจว่าอยากจะวิดีโอคอลคุยกับเจ๊ตูนน่ะแล้วก็พูดว่าตอนนี้ผมถูกจับแล้วหลังจากที่พี่โพสต์สมใจพี่หรือยังอันนี้โทรไปวิดีโอคอลถามเมียขณะที่เจ๊ตูนก็ตอบกลับว่าก็ดีแล้วเธอทำตัวไม่ดีเองถ้าทำตัวดีๆอ่ะเขาคงไม่จับมึงหรอกเอ้าเมื่อกี้พูดดีอยู่เลยตอนนี้เขาไม่จับมึงหรอกก่อนจะวางสายไปโอเว่นก็บอกกับเจ๊ตูนว่าอย่างนี้ถึงเจ๊จะเป็นยังไงผมก็รักเจ๊นะก่อนที่จะตัดสายไปท่ามกลางเสียงแซวของตำรวจนักข่าวฝ่ายปกครองนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นภาพอะไรที่แบบโอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าจับทั้งยังรักนะแจ้งจับทั้งยังรักนะคะเพราะว่าไม่เลิกเวลาเนาะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาก็ยังเหมือนเดิมยาเสพติดก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยพฤติกรรมก็นี่แหละค่ะสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะเพิ่งออกจากเรือนจำมา4วันเองเนี่ยแล้วเจ้าที่บ้านเมืองจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมจะต้องทำยังไงอ่ะงงมากเขามีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะปล่อยแล้วจับปล่อยแล้วจับอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไปรับสายกันสักหน่อยนะคะมารอนานแล้วด้วยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: ครับ
0: จากภูเก็ตนะคะ
2: ครับผม
0: เชิญค่ะ
2: แบบว่าอยากจะส่งข่าวไปถึงรัฐบาลให้ช่วยปลดล็อกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยนะครับ
0: ปลดล็อกยังไงคะพี่
2: คือเวลาเมื่อก่อนไปเอาของใช่ไหมไม่ต้องไปสแกนหน้าฝากใครไปเอาก็ได้ฝากข้างบ้านอะไรที่ก็มีบัตรเหมือนกันไปเอาได้ไม่ต้องไปเสียค่ารถเพราะมันแค่300บาทนะทีนี้พอสมัยมาคุณเศรษฐาต้องไปสแกนหน้าทีนี้ผมพิการด้วยชาวบ้านอื่นที่เคยฝากคนในหมู่บ้านไปเอาคนเดียวกลับไปเอาไม่ได้ก็ไปสแกนหน้าทุกคนก็เลยอยากข่าวรัฐบาลชุดนี้ช่วยปลดล็อกตัวนั้นหน่อยได้ไหมฝากให้ใครไปเอาของให้ก็ได้เพราะว่ามันแค่ไปเอาของอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ก็เข้าใจคือว่าไปเอาของก็คือตามเงินจำนวนในบัตรไม่ต้องสแกนใบหน้าได้ไหมใครเข้าไปเอาได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้น
0: ให้ญาติไปเอาก็ได
2: ้ครับให้ข้างบ้านเลยที่มีบัตรเหมือนกันรวมกลุ่มเงินไปเอาก็ได
0: ้ค่ะค่ะ
2: พอมาสมัยคุณเศรษฐาแกมาล็อกต้องไปสแกนหน้าทุกคนถ้าคนพิการในหมู่บ้านอะไรเหมือนผมเนี่ยเดินลำบากนะฮะอายุก็มากทีนี้ฝากข้างบ้านแถวในหมู่บ้านนี้ไปเวลาเขาไปเอาเราสามารถฝากไปได้สมัยนี้ก็เป็นสแกนหน้าเลยไปไม่ได้พอมาคุณอนุทินนึกว่าจะยกเลิกแล้วเพราะว่ายังล็อกเหมือนเดิมช่วยฝากของข่าวไปถึงเผื่อว่าได้ฝากใครไปเอาได้สะดวกผมว่ามันเจอเดือดร้อนหลายคนนะฮะ
0: ล็อกกดล็อกให้เลยใครเข้าไปได้เขาคือที่เขาทำแบบนี้มันกลัวทุจริตกันนะคะพี
2: ่ใช่ใช่ผมเข้าใจแต่ว่าวันนี้วันนึงแค่300จะไปเอาของอย่างเดียวเลยที่ว่าฝากใครไปผมความเดือดร้อนของคนหลายคนมันก็น่าจะ
0: จะได้นะ
2: ป้องกันส่วนอื่นได้นะ
0: แต่ว่าเข้าใจค่ะก็ส่งเสียงสารไปนะ
2: ครับ
0: ผู้มีอำนาจเนาะ
2: ครับผมแบบว่าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีผมจะได้ปลดล็อกให
0: ้อ๋อเออปลดล็อกให้หน่อย
2: ครับ
0: ไหมคะ
2: ผมครับผม
0: เนาะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ

0: นั่นคืออำนาจของความคิดถึงนะคะเข้าใจเลยเนาะเนี่ยค่ะคนเวลามันคิดถึงกันนะเนาะก็สามารถทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าไอ้เมื่อสักครู่นะคะโอเว่นน่ะโอเว่นน่ะไม่คิดถึงเมียรักเลยนะคะก็ยังรักเหมือนเดิมนะเมียแจ้งจับก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องแจ้งแหละเนาะเพราะว่าไม่เลิกไม่ลาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรอะไรแล้วแต่จะเรียกนี่นะคะก็มีเหตุการณ์นะคะสักประมาณตอนเย็นนะ5โมงเย็นน้องๆสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: คือกำลังจะเล่าเมื่อสักครู่พี่ศักดิ์โทรมาจากภูเก็ตนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละการยกเลิกสแกนหน้าการไปซื้อของบัตรผู้พิการก็ตามบัตรคนจนอะไรก็ตามเลยนะไม่ต้องสแกนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกว่ามีคนแจ้งมาบอกว่าให้ลุงศักดิ์หรือพี่ศักดิ์เนี่ยนะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะขอไปมอบอำนาจแล้วให้ใครไปเอาของให้ก็ได้นะคะแต่ไหนละแต่ละเดือนแต่ละรอบนะคะมันก็จะได้ง่ายสำหรับผู้พิการเวลาไปสแกนร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะเนาะลองดูนะคะรัฐบาลกระทรวงการคลังลองดูว่าจะสามารถทำได้ไหมจะช่วยเหลือคน
1: ที่ได้ใช่ไหม
0: ก็ได้เพราะว่าไปกรุงไทยเนี่ยไปเอาไปมอบอำนาจมานะคะได้ก็ต้องยุ่งยากอีกเนาะเนี่ยค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย มีอยู่คนหนึ่งที่ตอนที่สายตรวจสภ.รัตนาธิเบศออกตรวจพื้นที่นะคะไปถึงกลางสะพานพระนั่งเก้าพระนุ่งก็เจ
1: อ
0: คุณป้าท่านหนึ่ง อายุ70นะคะตำรวจก็จอดเห็นป้าพยายามจะปีนหนีปีนเลยแหละตอนที่มันล็อกตัวไว้ได้นะคะคุณป้าก็เขียนข้อความบนกระดาษแขวนไว้ที่ราวสะพาน2แผ่นนุ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะมีใจความระบายความรู้สึกว่าไม่พอใจที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะพวกกินบ้านกินเมืองเอาเงินไปแบ่งกินกันเหตุผลนี้จากนั้นตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะจนป้าก็ใจเย็นยอมขึ้นรถมาที่โรงพักกับตำรวจป้าก็มีการอิดโรยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตำรวจก็ซื้อข้าวให้กินแล้วก็โทรประสานกับครอบครัวคือพี่สาวมารับตัวกลับบ้านนะคะเนี่ยป้าบอกว่าปกติอ่ะจะได้บัตรจะได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตั้งแต่อายุ60แล้วทุกเดือนนะคะต่อมาปัจจุบันนี้ป้าไม่ได้รับเงินแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคนเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์อยู่คือโดนตัดสิทธิ์ไปเลยอ่ะนี่ค่ะแต่ป้าก็เล่าว่าเมื่อ10ปีที่แล้วลูกสาวไปออกรถโดยใช้ชื่อป้าแล้วผ่อนไม่ไหวง่วงคือ10ปีก่อนหน้านะเพราะนั้นเนี่ยป้าก็จำได้ว่าลูกอ่ะไปออกรถแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วคงไม่ได้หายอ่ะคงแบบอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยเครียดมากน้อยใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าญาติก็คือพี่สาวเนี่ยไปรับตัวกลับไปดูแลพร้อมรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่งั้นกลัวว่าจะทำอะไรแบบนี้อีกน้องน้องเมื่อวานเนี้ยมีสองเคสจะมีที่สารกลางสงขลาด้วยอีกเคสนึงนะ
1: โอ้อ
0: ันนี้ถือมีดหิ้วแกนลอนน้ำมันจะขอพบนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันนะคะตำรวจก็เกลี้ยกล่อมกันนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะน้องน้อง
1: โอ้
0: ตัวเนี้ยน่ากลัวมากกลัวจะมีคนเรียนแบบสิใช่
1: คือความรู้สึกของคนมันอัดอั้นนะพี่ความรู้สึกก็คิดดูว่าหายไปครึ่งนึงนะฮะยอดของคนที่เคยได้กับคนที่ได้ตีได้สุดนะพี่เน
0: า
1: ะคือถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบครึ่งอ่ะหลายล้านคนอ่ะ
0: โอ้ย
1: ต้องใจเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เจ้าที่สงขาเนี่ยนะคะอันนี้มีทั้งมีดทั้งน้ำมันเนี่ยพร้อมจะเผาแล้วเนี่ย แกก็บอกว่าแกโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วไปยื่นอุทธรณ์ไม่ทันน้องรุ่งเนี่ยก็เลยเครียดเครียดจริงเห็นสภาพแกก็ยืนตะโกนนะว่าจะขอพบผู้ว่าก็ได้เอาในอำเภอก็ได้นะคะแกก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน
1: คร
0: ับ เนี่ยเนี่ยรัฐบาลต้องหาวิธีนะคะจะบอกว่าเงินแค่300นะบางคนบอกแค่300บางทีบางสำหรับบางคนมันไม่ได้แค่นะมันตั้ง300มันต่างกันเนาะกับการใช้คำใช่ไหมน้องรุ่งเน
1: าะใช่พี่บางคนเขาบอกอยู่ได้ทั้งเดือนนะ
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเลยนะสามร้อยเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตนะครับ
0: ต่อชีวิต
1: ต้องไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแบบคือที่จะบอกเปิดเป็นรอบเก็บตกรอบนึงมันก็
0: อะไรอ่ะ
1: จะยาก
0: นะนั่นสิ
1: เนาะคงจะยากเขาก็มีห่วงเวลาที่เปิดแล้วให้ยื่นแล้วให้อุทธรณ์แล้วยิ่งตอนนี้เราทำให้เห็นว่าไอ้ยิ่งเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะพี่ยิ่งทำให้เห็นเลยว่ามีผู้คนที่แบบไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องมือถืออย่างเงี้ยอีกเยอะมากเลยพวกป้าๆลุงๆที่แบบไม่เป็นจริงก็มันไม่มีก็มันไม่ได้ใช้ก็มันไม่เป็น
0: ใช
1: ่แบบเนี้ยมีอีกเยอะเลยแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: จะต้องหาวิธีช่วยเหลือนะคะฝากไปสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: คือใครที่ไม่ได้ก็อยากให้คิดว่าเราก็อดทนอีกสักปีถึงสองปีนะพี่นะผมว่านะที่เขาจะเปิดรอบใหม่เนาะเราก็บอกไม่ได้จริงว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะทำไงได้
0: คือนึกมาจากว่าสถานการณ์การทำมาหากินมันยากลำบากรู้ไหม
1: ครับ
0: คนไม่มีอาชีพอ่ะน้องบงเนี่ยรัฐบาลต้องคิดยาวๆไม่ใช่ว่าเอาจริงไม่ใช่ว่าแจกอย่างเดียวนะต้องคิดว่าจะทำยังไงที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได
1: ้
0: เขามีรายได้พอเพียงนะคะในแต่ละวันว่าไหม
1: ครับ
0: คือเนี้ยบางคนก็คือโอเคทำงานไม่ได้อันนี้กลุ่มนี้ก็ช่วยไปกลุ่มเปราะบางเนาะแต่ว่าคนที่ยังแบบสามารถทำงานได้อะทำอย่างไรที่จะให้คนกลุ่มนี้ได้มีที่พักดูแลตัวเองไปหลอดอะแล้วเงินของโครงการทั้งหลายอย่างเนี้ยถ้าต่อไปก็ยกเลิกไม่ได้แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะพดก็เรียกว่าประเทศยากจนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันเลิกลำบากแล้วนะค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอมาช่วงนี้น้ำท่วมนะก็นำซ้ำเติมใช่ไหมเดี๋ยวผักจะแพงแล้วนะใกล้เทศกาลกินเจนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะผักจะแพงมากเลยนะคะอาหารการกินทุกอย่างนะคะอีก4วันใช่ไหมจะกินเจแล้วนะคะวันที่10อ่ะ9วัน
1: 10ถึง18ตุลาคมนี้ใช่ครับกินเจ
0: ใช่ค่ะเนี่ยก็เริ่มมีคนบ่นเรื่องเรื่องผักแล้วเดี๋ยวผักสดทุกชนิดราคาปรับขึ้นมาเท่าตัวแน่นอนนะคะอย่างเช่นผักกาดหอม180บาทต่อกิโลโ
1: อ้
0: ผักกาดหอมนี่คือเราซื้อแบบหัวหนึ่ง10บาทอะได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ตอนนี้มันไม่มีสินค้ามันมีน้อยมันขาดตลาดเดี๋ยวใกล้ๆกินเจก็จะปรับอีกนะคะแล้วมันตุนมากไปด้านนะคือผักเนี่ยนะคะค่ะ
1: ตอนนี้บ้านใครฝนตกบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ประเวศนี่ตกมาตั้งแต่ประมาณ2-3แล้วพี่นะฟ้ามีรุ่มมีคำรามด้วยนะบางคนบอก

0: ว่าอยู่ในบ้านนี่ปลอดภัยเราเคยได้ยินไหมพี่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในรถจะไม่โดนใช่ไหม
1: แล้วจะปลอดภัย
0: แล้วจะปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์ครับพี่ฟ้าผ่าเข้ามากลางร้านเสริมสวยอ่ะเขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผนังบ้านที่เป็นปูนเนี่ยแตกกระจายเลยนะพี่เรี่ยงลงมาเนี่ยเขาบอกคนที่นั่งอยู่ในร้านเสริมสวย5คนนะฮะเสียงนี่ดังสนั่นคล้ายกับระเบิดอะทุกคนต่างแตกตื่นเลยเพราะคิดไม่คิดว่าแบบฟ้าจะผ่าเข้ามาในบ้านได้นะฮะก็เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ที่เกิดเหตุคืออำเภอละหันทรายนะครับเมื่อวานนี้เกิดฟ้าผ่าลงมานะฮะ
1: ในบ้าน
0: เป็นบ้านไม้สองชั้นเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะครับส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเกิดช็อตแล้วระเบิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณเต้ารับไอ้ปลั๊กเสียบนะพี่เนาะมีร่องรอยเป็นรอยไหม้หมดเลยนะครับเจ้าของร้านเสริมสวยนี่นะครับบอกว่าระหว่างที่มีฝนตกมีฟ้าร้องคำรามหลายครั้งขณะนั้นมีลูกค้าผู้หญิง1คนกำลังทำผมอยู่แล้วก็ทำผมเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้กลับนั่งรออยู่จู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาโหทุกคนตกใจเพราะเสียงมันดังแล้วใกล้ตัวมากนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าอย่างที่บอกฮะหม้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำร้อนปลั๊กต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันเหมือนมันช็อตตามสายหมดเลยปุ๊บไปหมดเลยพังหมดเลยครับพี่
1: ค่ะ
0: โอ้หกเฉียดตายจริงครั้งนี้นะฮะเฉียดตายมากก็ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเรานั่งอยู่บ้านเราเคยได้ยินนะว่าฟ้าจะไม่ผ่าบ้านเนี่ยเธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเหมือนกันตามความเชื่อคนไทยเนาะเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับส่วนที่บอกว่าทุกคนเป็นเพราะทุกคนสวมรองเท้าในขณะเกิดเหตุหรือเปล่าเลยไฟเลยไม่ช็อตเข้าตัวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ผู้รู้ตอบแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทั้งหมดอ่ะ5คนน่ะเขาเนื่องจากเป็นร้านน้ำผมไงก็เลยใส่รองเท้าเข้าออกกันได้ไม่มีใครทักนะครับเรื่องต้นเนี่ยเจ้าที่การไฟฟ้านะครับมาตรวจสอบระบบก็นั่นแหละเชื่อว่ามีกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจากภายนอกนึงครับเข้ามาสู่ระบบไฟในบ้านก็เลยส่งผลให้ระบบเบรกเกอร์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะมันช็อตได้รับความเสียหายโอ้โหไม่รู้จะเตือนยังไงเลยพี่นะฮะก็เขาบอกว่าในช่วงฝนฟ้าตกอะไรที่ไม่จำเป็นก็ดึงปลั๊กออกการไฟฟ้าบอกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยเขาก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะการไฟฟ้าไม่เคยเจอเหมือนกันฮะ
1: คือจะเสียบคาไว้เหรอเนาะได้ดึงปลั๊กออก
0: ใช่จะเสียบคาไว
1: ้
0: ครับโอ้
1: แสดงว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบล่อฟ้าไหมหรือยังไง
0: เนาะมันถึงลงมาที่ตัวบ้านได้เนาะ
1: ค่ะโอ้โหต้องระวังนะคะอีกเรื่องนึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะเมื่อผู้บริโภคตุ่มพวกเราผู้บริโภคสั่งซื้อ iPad ร่วงแต่ว่ามันช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะปัญหาสินค้าจัดส่งก็ล่าช้าไรเดอร์เข้าถึงพื้นที่อาจจะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพอ

0: iPad ส่งมาช้าเนี่ยเขาตัดสินใจไม่รับสินค้าแล้วให้จีกลับคืนเขาคิดว่าไม่มีอะไรทีนี้พอสักหลายวันมาเจอเรื่องเครียดเมื่อพัสดุที่จีกลับนั้นย้อนมาอีกรอบนึงนะคะแต่สภาพกล่องมันเยินมากแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องกลับไม่ใช่ iPad แล้วค่ะเจ้าของก็โพสต์ว่าสั่ง iPad แต่เนื่องจากสินค้ามาล่าช้ามีปัญหาจึงตัดสินใจไม่รับให้ตีกลับคืนไปพนักงานขนส่งก็มารับสินค้าตามปกติจนผ่านไปหลายวันพัสดุที่ตีกลับไปย้อนส่งกลับมาคืนอีกรอบนึงในสภาพยับเยินมากเมื่อเปิดดูปรากฏว่าเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าพร้อมเอกสาร1แผ่นซึ่งมีใจความประมาณว่าไม่สามารถรับสินค้ากลับได้เพราะสินค้าไม่ตรงเข้าระบบไม่ได้ทำให้เจ้าตัวถึงกับเครียดเลยและพยายามขอทุกฝ่ายเพื่อขอความช่วยเหลือก็เลยสอบถามไปที่ขนส่งและคนตอบว่าจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบถามบริษัทที่ขายสินค้าที่จะรับคำตอบว่าขอเวลาในการตรวจสอบนะก็ไปสน.แจ้งความตำรวจก็รับแจ้งความไว้เท่านั้นไม่มีอะไรเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเครียดมากนะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าไอ้ของข้างในที่มารอบแรกเป็น iPad หรือเปล่าแต่ว่าพอมารอบที่สองอ่ะกล่องเดิมแต่มันเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าเธอบอกว่าใครรู้วิธีตามสินค้าตีกลับสูญหายช่วยบอกช่วยสอนแนะนำให้หน่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงบางหลังเนี่ยไม่ควรจะเลือกซื้อผ่านแอปเว็บต่างๆนะคะไปหาฝ่ายบริการเตือนหน่อยนะคะทั้งคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าซื้อผ่านระบบอย่างเงี้ยมันเทคมันยากมากนะคะลุง
1: ครับครับโอ้ได้ระวังครับผม
0: ระวังกันเอาไว้ซื้อของเนาะเครียดเลยนะพักกันเนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: างกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบล10ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบล10ฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลือกน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: อย่า

0: คือเดือนนี้เดือน10นะคะเดือน10จะเข้าสู่เดือน11แล้วฝนก็ยังตกอยู่นะก็มันตกตั้งแต่เดือน6ใช่ไหม
1: ตกมาเรื่อยเลยพี่แล้วก
0: ็ตกมาเร
1: ื่อยแล้วก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับว่ากรมอุตุบอก10กับ11นี้นะ
0: ค่ะ
1: 10กับ11นี้ยังหนักส่วนวันนี้เนี่ยฝนก็จะหนักเหนือกลางตะวันออกนะครับอีสานนี่จะโดนแค่แถบโคราชชัยภูมิประมาณนี้เองนะฮะโคราชชัยภูมิขอนแก่นมันก็จะไล่ตรงจากภาคเหนือตรงกลางออกมาเลยปุ๊บๆๆตรงทั้งแถบครับผม
0: สู้ๆนะคะมาดูคนบันเทิงนะคะเมื่อมีสถานการณ์ภัยรอบด้านก็จะช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดนะคะมีหลายคนเนาะหนึ่งในนั้นก็มีคุณหมุม
1: ปนัดดา
0: ล่าสุดนี่แม
1: ่เมื่อวานโดนแซวเป็นดาราตกยุค
0: นะ
1: แม่หมุม
0: แม่จะมีมูลนิธิเนี่ยชื่อองค์กรทำดีนะคะเป
1: ็
0: นทีมงานที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะน้ำท่วมน้ำปลาคือที่ไหนก็ตามนะคะก็จะไปกันต่อเนื่องแต่ก็ไม่วายเจอก็เรียกว่าแซะนะใช่ไหมอันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าอย่างนี้ในพื้นที่ที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เปิดเผยความจริงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยทีมงานแรกที่เข้าไปถึงก่อนเลยคือทีมงานของดร.บุ๋มปนัดดาเอาถุงยังชีพไปให้อันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลหัวไทรนะแล้วก็บอกว่าโอ้ยต้องขอบคุณเลยยกมือไหว้เลยนะบอกว่าขอบคุณจากใจที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เบื้องต้นนี่แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเขามาจริงมาก่อนเลยเห็นปุ๊บก็คือพอเกิดเหตุก็รีบมานะ

0: ่ว่าอย่างที่บอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็โดนแจ็คจากกู้ภัยในพื้นที่เหรอคะน้องรุ่ง
1: ใช่พี่กู้ภัยที่กลุ่มหนึ่งของที่ฉะเชิงเทราเนาะคือจริงๆไม่แน่เชื่อนะเป็นอาชีพที่แบบว่ามันก็ยิ่งคนมาช่วยกันน่าจะยิ่งดี
0: มันก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรองานมันก็จะได้เสร็จชาวบ้านก็จะได้แบบไม่เดือดร้อนมาก

0: ไปเข้าพื้นที่ไม่ขออนุญาตบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณบุ๋มบอกว่าไปช่วยมาแล้วหลายจังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องหรือขออนุญาตในการเข้าพื้นที่อะไรเพราะมองว่าคนไทยมีบัตรประชาชนและสามารถเดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะแล้วคนที่โพสต์เนี่ยแกก็เป็นลุงแหละว่าคุณบุ๋มแกก็เข้าไปถามเลยว่าคุณลุงหมายถึงใครที่โพสต์แบบนี้เนี่ยคุณลุงหมายถึงใครเละระบุมาเลยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแซะแรงมากนะคุณบุ๋มบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ๋มบอกว่าเนี่ยหมายถึงใครคะแล้วก็แท็กไปที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานี่ระบุไปเลยนะคะเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้กูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกดุ๊กผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคนี่แกโพสต์อย่างนี้โอ้โหเนาะอย่างเงี้ยมันก็ท้อเหมือนกันเนาะเห็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ใครอยากจะไปช่วยใช่ไหมนะคะ
1: ตอนแรกมีข่าวว่าเดี๋ยวทีมงานของแม่บุ๋มบอกนะตัดปัญหาจะไม่ตั้งโรงครัวไม่ตั้งอะไรแล้วนะครับ
0: อ้าวเห็นไหม
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม่บุ๋มก็บอกว่าเกี่ยวกับคิดๆแล้วชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวด้วย
0: ใช่
1: ผู้ประสบภัยเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะฮะทางกลุ่มของแม่บุ๋มก็เลยจะไม่มีการย้ายออกจากพื้นที่นะครับก็จะยังคงปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นู่นต่อไป
0: แต่นี่คือที่บางคาใช่ไหม
1: ที่บางคาฉะเชิงเทรา
0: บางคาฉะ
1: เจ้าที่แรงเขาบอกเจ้าที่แรงจริง
0: ไปต้องแจ้งเขาอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการคือให้ยังไงอ่ะ
1: ก็แม่บุ๋มเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มใช้คำว่าเป็นหนึ่งจะเป็นแบบเป็นเจ้าถิ่นน่ะต้องให้ใครจะเข้าพื้นที่นี้ต้องคลานเข้าหา
0: เออนี่เขาบอกอย่างนี้ไม่เคยปิดกั้นในไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรไหนแต่มืออาชีพเขาจะทำงานเป็นระบบคุณควรแจ้งสักนิดเราจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันอ๋อคือเขาห่วงพื้นที่ว
1: ่
0: าคุณจะได้แจ้งทีนี้ก็ไปพายเรือดุมไปถึงก็แจกเนี่ยเขาไม่ชอบแบบนั้น
1: โอ
0: ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ขอให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดเนาะจะเอาข้าวเอาน้ำอพยพออกจากพื้นที่มาอยู่ที่ในปลอดภัยอะไรพวกนี้มันก็น่าจะจุดประสงค์เดียวกันไม่ใช่หรอ
1: ครับ
0: ก็แตกอยู
1: ่โอ้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้ครับมาเป็นเรื่องวุ่นๆนะของกลุ่มกู้ภัยเขานะ
0: ค่ะ
1: ที่แกบอกจะไปมาหลายที่ก็ไม่เคยเจอในแบบนี้นะ
0: เนาะก็อย่าถอดใจแล้วกันนะคะสู้ๆทีมเขาบางทีนะเอาจริงๆนะสมมตินะเขาทำงานเหนื่อยมากนะเสียดเงินนิดๆหน่อยๆมาเช่าที่พักจะได้แบบนอนสบายนิดนึงจะได้มีแรงนะแต่เชื่อไหมว่าทีมคุณบุ๋มเนี่ยเราเคยเห็นไปต่างจังหวัดนะคะเขานอนวัดนะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: เขาไปนอนกันที่วัดนะทีมองค์กรทำดีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะไปทำอะไรที่แบบนั้นกลัวว่าชาวบ้านจะแบบนินทาจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะนอนวัดนะคะนั่นแหละให้กำลังใจกันสิคะเนาะอย่านี่กันเลยทำงานด้วยกันอ่ะทีมกู้ภัยก็คุณถนัดทางด้านไหนก็ทำไปทางนี้เขาก็ถนัดไปทำโรงครัวอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ช่วยกัน ไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะหาคนทำงาน

0: ลักษณะเนี้ยจิตอาสาเนี่ยมันยากนะมันยากนะคะจริงๆแล้วโอ้โหให้เราเป็นจืนแค่น้ำจะอยู่อย่างนั้นทั้งวันอ่ะเอาไหมอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่จะมีกี่คนที่ทำได้แบบนี้เอาจริง
1: ก็แม่บุ๋มยืนยันแล้วนะว่าไม่ถอนกำลังออกจากจากเชิงเซานะครับจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป
0: ค่ะมีคนให้กำลังใจเยอะ
1: เธอบอกแปดริ้วนี่เป็นบ้านเกิดของของคุณบุ๋มปณิดาด้วยนะพี
0: ่เอ้าเหรอ
1: เออใช่เนี่ย
0: โอ้ครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: ครับผมเป็นคนเกิดน่าจะเป็นภูมิลำเนาเกิดเลยแหละเกิดที่ฉะเชิงเทราเนี่ย
0: ค่ะเขาไม่ถอนอยู่ที่นั่นเลยค่ะ
1: ส่วนดาราที่ติดใจคำพูดท่านนายกนี่ก็หลายคนนะออกมาเดือดนะที่บอกว่าน้ำท่วมให้เซตชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงน่ะ
0: ออกกันมาตึม
1: ล่าสุดมีทั้งคุณพลอยนะทั้งพลอยหอวังทั้งพลอยเชอร์มานคุณน้ำตาลคุณปุ๊กลุกนะครับก็
0: คุณแก้มบุ๋ม
1: แก้มบุ๋มด้วยเนาะนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับคนบันเทิงก็มีความรู้สึกเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นคุณพลอยเชอร์มานบอกสัตว์เลี้ยงก็คือชีวิตคิดอะไรใจร้ายใจดำนะครับคุณพลอยหอวังบอกบางคนเขามองสัตว์เลี้ยงเป็นลูกค่ะหนึ่งในครอบครัวเลยค่ะนะครับคุณน้ำตาลบอกเอาอีนี่เอ้ยท่านนะครับคุณปุ๊กลุ๊กบอกสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตนะคะแถมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยทำไมใจร้ายจังเลย
0: โอ้โห
1: เนี่ย
0: โดนก็ไปดอกนี
1: ้เป็นประเด็นที่คนบันเทิงรับไม่ได้อะปกติคนบันเทิงเขาก็จะไม่ค่อยแสดงความเห็นหน่อยอยู่แล้วนะแต่นี่มันคนที่เขารักสัตว์เลี้ยงสัตว์เขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกไปหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าตีความท่านนายกผิดไปนะที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่าเจตนาจริงๆถ้าไปดูในถ้าไปฟังทั้งประโยคเนี่ยท่านหมายถึงว่าอยากให้อพยพออกนอกบ้านเอาชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงอะไรอย่าเพิ่งห่วงอะไรเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจะมีเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปดูแลเองแต่ในภาวะจริงอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีหรอกหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะ
0: ก็คือกว่าจะเข้าไปมันก็จะถูกใช้นานหลายวันอ่ะช่วยคนก่อน
1: ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยตอนนั้นแหละมันแสดงว่าถ้าต้องอบยุบมามันจะอ่อนวิกฤตเข้าออกลำบากแล้วหรืออะไรแบบนี้แล้วนะครับก็คนที่เขาเคยเจอน้ำท่วมเขาก็จะรู้ว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงจะแบบไม่มีใครเข้าไปเหลียวแลแน่ในแบบนี้
0: ประเทือนเรื่องนี้แหละศิลปินดาราเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็รักกันเนาะเลี้ยงกันเยอะมากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่างที่แขกร่มเก้าเนี่ยผมที่นั่งเรือเข้าไปโซนด้านในที่เป็นว่าโซน7โซน10นู่นนะพี่วันก่อนแต่ละบ้านเนี่ยจะอย่างงี้แต่ละบ้านเนี่ยจะเขียนถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเขาจะเขียนกระดาษแล้วก็ติดไว้หน้าบ้านว่าบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เหมือนกับมีตะกร้าเล็กๆมีถุงเล็กๆบ้านบางบ้านก็เป็นถุงบางก็เพื่อให้แบบใครที่ผ่านไปผ่านมาเอาอาหารหมาอาหารแมวใส่ไว้ให้หน่อยนะครับบางทีเนี่ยผู้บริจาคเขาก็ให้เป็นอาหารถุงใหญ่ๆเลยนะอาหารหมาอาหารแมวอ่ะแต่มันต้องออกไปเอาไงทีนี้ถ้ามีหน่วยไหนชุมชนไหนที่เขาส่งตัวแทนออกไปแล้วเอากลับเข้ามาเนี่ยพายเรือไหนๆเดินลุยน้ำแล้วพายเรือไปแล้วก็จะเทไปให้หน่อยส่วนใหญ่ก็จะ

0: ก็จะขาดแคลนอาหารเหมือนกันอาหารหมาอาหารแมวอาหารสัตว์นะครับ
1: อย่างเงี้ยดี
0: เขาก็จะมีวิธีมีวิธีขออาหารติดป้ายให้คนรู้เลยครับศูนย์อพยพที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชราชกระบังในเขตหาดร่มเกล้านั้นก็มีกรงแมวอยู่เกือบ10กรงแมวเกือบ10ตัวอยู่ที่นู่นนะพี่เขามาเรียงแยกกันไว้อ่ะเนี่ยเขาก็เอาใส่กรงออกมาด้วย
1: อันนี้หมายถึงว่าเจ้าของเอามาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือมาให
0: ้ไม่หรือเจ้าของก็เอาออกมาเองก็มาขอที่ศูนย์อพยพอยู่เหมือนกันก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งสัตว์เหมือนกัน
1: เ
0: ขาไม่ทิ้งหรอกพี่จะมาบอกให้เขาแบบเอาตัวเองออกมาก่อนเดี๋ยวมีคนไปช่วยนะเขาคนที่เขาเลี้ยงเขาก็พาออกมาทั้งนั้นแหละจะกี่ตัว
1: เขาก็ยังไงก็ต้องอุ้มออกมาใช
0: ่ใช่ใช่
1: ใส่กระมังใส่อะไรมาก็นั่นแหละค่ะนี่แหละอยู่นี่นะนี่ยกเวลาจะพูดนะมันจริงๆนะมันเป็นเรื่องไปได้หมดแหละ
0: ครับ
1: น
0: ั่นแหละแต่ท่านเจตนาท่านนะคือแบบว่าห่วงชีวิตทุกห่วงชีวิตเราเองก่อนเอาชีวิตเราออกมาก่อนความหมายคือคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านห่วงนู่นห่วงนี่เนี่ยเอาชีวิตเราออกมาก่อนครับผม
1: แต่นี้ค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นเนาะไม่คิดว่าทิ้งก็เหมือนเราแนะนำพวกว่าโหคือมันมีภาระอ่ะคุณป้าที่โทรมาเลี้ยงแมวกี่ตัวนะ5-6 ตัวแล้วก็โหทำไมต้องเลี้ยงเยอะขนาดนั้นเนี่ยบอกว่าเขาจะให้ทิ้งเอาไปวัดเหรอคะอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็ตอบไม่ถูกเลยเรื่องนี้เลยความหมายคือ
0: อ๋อคุณป้าที่บอกว่าบัตรประชาจะโดนตัดบัตรประชาละ300เนาะลำบากมากแต่ว่าต้องเลี้ยงแมวต้อง5 ตัว
1: มีสาระเลือกแมวอีกไม่เอาไปวัดเลยคะทำใจไม่ได้แล้วค่ะก็จะเข้าใจเหมือนกันเนาะนั่นแหละคนมันผูกพันนะเนาะมีกีฬาไหมวันนี้ข่าวบันเทิงก็น้อยๆหน่อย
0: กีฬาก็เมื่อวานนิดเดียวนะครับทีมชาติไทยของเราแพ้ลูกจุดโทษต่ออินโดนีเซียชวดแชมป์ไปทำได้แค่รองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับนะฮะแต่ก็ถือว่าสู้สุดใจ1เจออินโดเจ้าภาพนะกองเชียร์เขา 70,000 คนนะครับแถมอินโดเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะสมมติว่าผมไม่บอกพี่ศรีว่าเจออินโดแล้วให้พี่ศรีไปนั่งดูนะว่าเรากำลังเตะกับนักเตะประเทศไหนอยู่เนี่ยย
1: ัง
0: ไงพี่ต้องตอบว่าแถบยุโรปแน่พี่อาจจะตอบแบบเบลเยียมรัสเซียตอบ190นะมีแต่ฝรั่งโอ้โหมีแต่ฝรั่งพี่เหมือนโอน
1: หรือท่าเหรอเขาไม่แตกถ้าอย่างนั้นอ่ะดูก่อนดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่มาก
0: หน้าตาเนี่ยมันลูกครึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่คนบอกนี่มันอินโดเหรอเนี่ยอย่างก็เจอพวกเนเธอร์แลนด์เจอพวกซาโลวาเนียอะไรพวก
1: มากันเป็นทีมเลยเหรอ
0: โอนสัญชาติมาทางนั้นนะพี่อินโด
1: โอ้โห
0: แต่เขาก็มาสูตรนี้นะเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบลึกกว่าเรามาแล้วนะด้วยแผนด้วยสูตรกันแบบนี้นะนะฮะถ้าว่าไม่ได้ก็แนวทางใครแนวทางมัน
1: ทีใครทีมันใช่ไหมใช่ไงอาประกบกับเมสซี่เจอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานเนี้ย
0: อย่างเงี้ยโอ้โห190กว่านะครับแต่ละคนนะตัวเราก็สู้เต็มที่ในเวลาเนี่ยเราตีเสมอได้นะ1-1 นะครับแล้วก็ยื้อไปจนถึงจุดโทษ จุดโทษมันก็ดวงละมันก็ดวงละมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคนะครับของเราเนี่ยสารัตอยู่เย็นกับตันทีมเนี่ยยิงชนเสาไปหนึ่งแล้วก็ยิงโดนเซฟไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยแพ้จุดโทษไปนะฮะแอนโทนี่ฮัสซันที่เมื่อวานบอกว่าโอ้โดนขู่ฆ่านะฮะล่าสุดออกมานะครับบอกว่าภูมิใจในลูกทีมแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ก็เชื่อว่าจะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะก็ถ้าเกิดว่าสองรายการในรอบ1เดือนเนี่ยเราเป็นรองแชมป์ทั้งคู่นะครับเราแพ้ทั้งเวียดนามแล้วก็ถ้วยนี้ก็แพ้อินโดนะครับก็จะเป็นรายได้เราบอกว่าได้ประสบการณ์นะครับ
2: อันล้ำค่าแล้วอินโดทีมอันดับโลกของเขาเนี่ยอยู่ห่างจากไทยอยู่หลายลำดับนะคะเราอันดับที่94ของโลกนะทีมชาติไทยนะฟุตบอลไทย
0: ครับ
2: นะคะลุงโลก
0: ครับผมตัวอินโดเท่าไหร่นะไม่รู้นะครับเขาน้อยกว่าเราเนาะ
2: ใช่
0: เขาก็อยู่ท้ายจากเรา
2: 118อ่ะห่างเลยแหละ
0: 118
2: แต่ว่าพอหลังจากนี้ก็ไม่แน่นะถ้าโอ้โหนักกีฬาตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ดูแข็งแกร่งมาก
0: ค่ะก็
2: ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด
0: ใช่ก็
2: เ
0: ราได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่นะครับจากสองทัวร์นาเมนต์นี้นี่แหละคือสิ่งที่เราได้นะฮะก็เป็นการเตรียมทีมแหละพี่เพราะว่านะเป้าหมายเราก็สึกฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลก
2: ที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้
0: ใช่ใช่ใช่
2: นี่อย่าว่าแต่อินโดเลยนะคะกระซิบเบาๆครึ่งๆนี่บุรีรัมย์ประกาศสายฟ้านำเข้าสเปน1รายค่ะเมื่อวานนี้น้องโด่ง
0: ครับผม
2: อะไรนะลูคัสอะไรของเขาอ่ะ
0: เห็นไหม
2: วัย31ปีสเปนแบ็คขวาสเปน31ปีมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหดูสิคะไทยมากเลยนะคะ ได้เบอร์17ไป
0: บุรีรัมย์นี่ก็มาแนวทาง
2: ข้าตัวนี่คงจะ
0: แบบเป็นเจ้าเอเชียนะเขาก็เลย11ผู้เล่นเนี่ยบางทีก็ไม่มีนักเตะไทยเลยนะ
2: ได้เห็นหน้ารู้สึกเอ๊ะใช่บุรีรัมย์มั้ยเนี่ยค่ะก็บอกว่าเขาอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมประวัติศาสตร์ไงนะจะเป็นเดี๋ยวจะทิ้งดุมาอยู่บุรีรัมย์เต็มเลยตอนเนี้ยในล่าสุดก็นี่แหละลูกคัดนะคะตัดสินใจที่เขาบอกว่าเขามานอกสเปนเป็นครั้งแรกนะคนเนี้ยไม่เคยไปค้าแข่งที่ไหนมาก่อนเลยเอาสิแสดงว่าเขาคงซื้อกันมาพอนานพอสมควรแล้วเนาะ
0: ครับ
2: เวลาเขาไปเล็งนักเตะเขาคงดูกันตลอดหรือยังไงการเนาะก็จะซื้อตัวใครมาอะไรเนาะ
0: โ
2: อ้สุดท้ายก็สำเร็จนะคะก็ไม่บอกไปได้เงินเดือนค่าตัวสำหรับคนนี
0: ้โอ้ยเดือนมันเป็นล้านนะพี่พวกตัวยุโรปพวกตัวอะไรที่มาม
2: ีบ้านมีรถมีอะไรอย่างนี้จะให้ด้วยใช่ไหมถามว่าอย่างนั้น
0: เดือนเป็นหลายแล้วบางคนหลายล้านอ่
2: ะ
0: บุญยำเขาจ่ายอ่ะครับผม
2: เนาะว่าไป
0: ครับ
2: เป็นล้านทำไมน้องโบไม่เตะบอลตั้งแต่เด็กๆจะได้ไปค้าแข่งที่ยุโรปบ้าง
0: แต่เนี่ยพี่เตะแต่ลูกบอลพลาสติกอะโรงเรียนอะเตะบอลพลาสติกอะไม่ได้เรื่องในลาวเลยฮะโอ้ยครับผมคือรุ่นตอนผมเด็กบอลอาชีพยังไม่มีนะ
2: ค่ะ
0: เพิ่งมามีเนี่ยประมาณ
2: ไม่มี
0: ตอนเรา
2: ที่กี่ปี
0: แล้วใช่
2: เออที่เพิ่งเขาสร้างเยาวชนกันขึ้นมาเนี่ย
0: ครับไทยลีกเพิ่งมามีช่วงปี2000มาแล้วเนาะยุค2000มาแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
0: ครับก็เลยเพิ่งจะมีลีกอาชีพ
2: เน
0: าะแต่นี้เขาไม่ไหวครับพี่แต่ตอนนี้มีแบบพ่อแม่บางคน
2: เสียชั้น5เนี่ยเดินขึ้นไม่ได้ก่อนเดินขึ้นบันไดได้ก่อน
0: ยุคนี้มีพ่อแม่บางคนแบบว่าปั้นให้ลูกแบบจะเป็นนักกีฬาเลยเนี่ยก็เห็นเยอะเป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยอ่ะเ
2: ดี๋ยวนี้มีเขามีปั้นให้เล่นฟุตบอลเล่นกอล์ฟแล้วก็ติดละ
0: ใช่
2: ค่ะก็ไปคงไปแข่ง
0: ผมพาไปดูวงการเทนนิสอีกสักนิดนึงนะพี่จีคือเราเคยเห็นไหมบางทีแบบนักเทนนิสที่เขาหงุดหงิดนะเวลาเขาแบบหงุดหงิดอ่ะก็แบบเหมือนกับระบายด้วยการแบบตีลูกทิ้งอ่ะแบบตีล
2: ู
0: กโอ้ยแบบเออไม่เล่นแบบบางทีโกรธตัวเองไม่ได้โกรธใครหรอกทำไมไม่ฟอร์มไม่เข้าที่เพราะตีลูกแบบไม่ตีขึ้นไปบนฟ้าตีขึ้นไปบนอัฐจันทร์ที่มีกองเชียร์อย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับรอบรองชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่นนะฮะระหว่างเดนิเอลแมดเวเดฟคนนี้มือ5ของโลกนะเจอกับโนวัคโยโควิชนะครับโยโควิชนี่น่าจะมือ1โลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโยโควิชเนี่ยนะฮะ
2: ตอนนี้เหรอคะ
0: ระหว่างใช่ครับก็แล้วระหว่างแข่งขันเนี่ยนะฮะเมดเวเดฟเนี่ยก็หงุดหงิดนะครับด้วยความหงุดหงิดมีลูกเทนนิสเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในสนามแต่นี่เขากำลังหงุดหงิดฟอร์มการเล่นของตัวเองเนาะเขาก็ตีลูกเทนนิสลูกนี้ทิ้งไปแบบหัวขึ้นไปบนฟ้าปรากฏว่าลูกเทนนิสเนี่ยฮะมันไปโดนคนดูที่นั่งอยู่ที่อัศจรรย์
2: นั่นไงแล้วว่าแล้วมันต้องเด้งเข้าสูงคน
0: โดนหน้าอกนะฮะหูคนนั้นเนี่ยลงไปตัวงอเป็นกุ้งเลยอ่ะเอามือกุมอกไว้แล้วลงไปโอ้ยโอ้ยเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะฮะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเนี่ยต้องรีบมาพาตัวนะครับออกไปเพื่อส่งโรงพยาบาลเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหน
2: สุกเลย
0: ถึงแม้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะแล้วตัวเบเดก็ไปขอโทษแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากรรมการบอกว่าเรียกไปคุยนะว่าการจะทำแบบนี้ผิดกฎไอ้ต้องปรับอยู่แพ
2: ้โดนปรับแพ้เลย
0: สุดท้ายโดนปรับแพ้เลยฮะแข่งไม่ต้องแข่งเลยอดเข้าชิงเลย
2: โอ้ตายต้องแกงแบบหยิบอะไรขนาดนั้น
0: โอ้ก็
2: ปรับผิดก็คือถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือคงตีไปแล้วก็คงจะตกใจคือแบบพอคงเห็นว่าลูกไปโดนคนตัวเองก็คงจะตกใจด้วยล่ะเนาะเห็นเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะครับบอกว่าเนี่ยกำลังพยายามติดต่อเพื่อขอโทษกับแฟนเทนนิสรายนี
2: ้
0: ถ้าเขาดูอยู่อยากให้เขาติดต่อกลับมาที่ผมหวังว่าผมจะได้ขอโทษเขาด้วยตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยเพื่อสอบถามอาการของเขาผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากผมห่วงความรู้สึกของเขามากๆจริงๆในตอนนี้นะครับก็ระบบการถูกปรับแพ้ฟาวในกีฬาเทนนิสเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากนะจะเกิดขึ้นก็คือกรรมการจะใช้กฎนี้ต่อเมื่อผู้เล่นเนี่ยละเมิดกฎระเบียบอย่างเช่นทำร้ายลูกเทนนิสการใช้ความรุนแรงทางร่างกายวาจาการทำร้ายไม้เทนนิสทำร้ายไม่ทำร้ายทำลายไม้เทนนิส
2: ที่เห็นฟาดอะไรอย่างนี้ก็เคยมีนะ
0: เคยฟาดพื้นนี่อันนั้นโดนใบเหลืองยังแค่ตักเตือนนะพี่จะมีใบเหลืองก่อนแต่อย่างเคสเนี้ยมันเหมือนกับมันมีคนเจ็บอ่ะคนดูอ่ะเขาก็ต้องปกป้องแฟนเทนนิสเนาะต้องเสียเงินเข้ามาดูอ่ะ

0: นะ
1: นี่ก็ต้องควบคุมอารมณ์เนาะอย่างเงี้ยจริงๆ
0: อารมณ์คน
1: น่าจะแบบพอขุ่นบุญอีกเครียดก็กินกล้วยกินกล้วยไม่ได้หรอ
0: กินกล้วย
1: เอาพกไป
2: กินน้ำเย็นดีกว่ามั้งกินน้ำเย็นดีกว่ามั้งกินกล้วยยิ่งโกรธ
1: ก็เห็นไม่ก็เห็นนักเทนนิสชอบกินกล้วยไงช่วงพักใช่ไหม
2: อ๋อเติมพลังเติมพลังใช
1: ่
2: ไหม
1: เติมพลังไปไม่จะได้ไม่โดนจะได้ไม่โดนตัดติดอะไรอย่างนี้เนาะน่าเสียดายค่ะเครียดกินกล้วยไปบางทีก็ผมจะติดอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ
2: อืมครับ
1: ติดแพ้บันเทิงและกีฬา
2: ครับ
1: ส่วนคนนี้ควบคุมสติอารมณ์ได้ตลอดแกสู้จริงๆนะคะนายกอนุทินนะ
2: คร
1: ับ ก็คือเวลาใครถามอะไรหรือว่าเรื่องเมื่อกี้ก็เรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนายกก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตายใหม่อ่ะเอาจริงอีกเรื่องนึงที่นักข่าวถามบอกว่าโอ้ดูสิคนก็น้ำท่วมจะเป็นจะตายอยู่แล้วทำไมยังไปวันเกิดอยู่แถวบุรีรัมย์อะไรอย่างนี้ในนะคะนายกก็บอกว่าก็ไปปกติแหละเป็นเรื่องปกติที่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วฝ่ายค้านก็แหมมาจับผิดใส่เสื้อบอลนู่นนี่นั่นไปลุยน้ำท่วมนะคะคิดไปเรื่อยประมาณนี้แกก็ถามว่าแล้วเนี่ยเขาจับตาน่ะทำไมถึงไปอ๋อก็ไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวแกว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องการแต่งตัวทำไมเดี๋ยวนี้แต่งเหมือนไม่เรียบร้อยบอกผมนี่นะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวแบบไม่ใส่สูทจะย้อนได้ตลอดไม่ใส่สูทไม่ผูกไทแล้วยังไงอันนี้สื่อน่าจะถามได้ไปได้เองเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยจริงๆนะคะมีไม่ได้หมายถึงในรัฐบาลเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะคะก็จริงๆก็สั่งการไปแหละเป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการสถานการณ์ส่วนงบเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ที่คนสนใจมากที่สุดมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าท่านนายกนายกบอกยังไงต้องพอแกพูดเองเลยแกบอกว่างบน้ำท่วม 4,700 ล้านเนี่ยต้องพอเพราะว่ามันเป็นงบที่เหลือมาจากงบกลางปี69ซึ่งก็จะว่าจะนำงบเหล่านี้ไปคืนคลังเพื่อเอาไปชำระหนี้ 2,000 กว่าล้านแต่พอมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเรื่องการใช้หนี้ก็ต้องดูว่างบประมาณปี70เนี่ยจะจัดสรรกันยังไงคือถ้าใช้งบปี70นี่แหละซึ่งก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมาแต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นบอกว่าน่าจะพอแต่ยกบอกว่ากำลังเร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องเล็กการลงทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือรอทั้งจังหวัดพร้อมกันก็ได้คือพอรอแล้วมันนานไงแล้วค่อยเยียวยานายกบอกไม่อย่างนั้นซึ่งนี่ก็ประมาณได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนแต่ว่ายังไม่รู้ระบุวันว่าเมื่อไหร
2: ่ครับ
1: ที่จะได้นะจริงๆเยียวยาเบื้องต้นไปก่อนก็ได้ไหม
2: ก็ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาคอยดูนะเรื่องมาลงทะเบียนเรื่องเอกสารถ่ายเอกสารกันเป็นร้อยๆเป็นพันหน้าสุดท้ายก็ได้ไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหานี
2: ้
1: แล้วการรับเงินแต่ละรอบ
2: มีเสียงสะท้อนแล้วหนีว่าโอ้โหเอกสารเยอะมาก
1: เอกสาร
2: เยอะมาก
1: ค่ะคือลดเอกสารลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าบางทีน้ำท่วมเนี่ยเอกสารบ้านเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะน้องรุ่ง
2: ครับ
1: ใช่ไหมลดเอกสารลงหน่อยก็ได้นะคะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือต่อนะตอนนี้เนาะเพราะว่าคือแน่นอนอุทกภัยเนี่ยมันยังไม่หยุดหรอกเดี๋ยวสักพักนึงก็มาทางใต้แล้วนะคะเดือนหน้านี่แหละปลายเดือนนี้หน้าทุกปีนะคะพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะในเรื่องของการจัดการสถานการณ์เนี่ย มันต้องเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไหม
2: ก็ต้องความรู้สึกคนก็อย่างนั้น
1: ใช่ค่ะความรู้สึกว่ามันดูยังไม่เหมือนแบบยังไม่จริงจังอ่ะโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำขยะ อะไรต่างๆนะคะยังน่าหยุ่นใจมากเนี่ยที่ร่มเกล้าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ
2: ก็ถ้าดูความรู้สึกต้องถามคนหาดใหญ่ว่าคิดว่าภาครัฐเขาเตรียมรับมือให้กับพี่น้องหาดใหญ่มากพอหรือยังเนี่ยก็อย่างที่พี่สีว่าเดี๋ยวตุลาพฤศจิกายนฝนหนักแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: เตรียมเองเหรอให้เตรียมเองใช่ไหมหรือยังไงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะ
2: ครับ
1: ค่ะน่าเห็นใจมากทุกบ้านตอนนี้ผวาค่ะนี่มาเจอคำทำนายของหมอดูหลายคนนะโอ้โหของบางคนนี่นะคะน่ากลัวมากเลยคือมันจะต้องย้ายบ้านเดี๋ยวนั้นน่ะจะวิทย์จะโยกจะอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวรุนแรงดูกันต่อไป
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical New Pharm วิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm วิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็กนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องร่วงค่ะ
3: ไอ้พี่จีเล่าให้คุณฟังฟังเนี่ยครับไอ้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เมืองการนะพี่
2: อ๋อเล่าไปหน่อยหนึ่งเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วช่วงต้นใช่
3: โอ
2: ้เ
3: หมือน
2: แล้ว
3: สดเลยอะ
2: ค่ะ
3: นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้ล่าสุดเช้านี้9โมงครับนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเจ้าหน้าที่จากพม.เนี่ยนะครับลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสรุปแล้วนี่มันเป็นการเอาผู้สูงอายุมาทรมานหรือว่ามาดูแลโดยเฉพาะไอ้ประเด็นเรื่องของการล็อกกุญแจขังเอาไว้อะจากล็อกจากข้างนอกอะพี
2: ่
3: เหมือนติดคุกนะผมดูสภาพแล้วเหมือนติดคุกอะเหมือนเป็นห้องกลมแต่ละ
2: มือนี่นอนราบอยู่ตลอดอะใช่ไหม
3: ใช่แล้วมันเป็นลูกกลมแบบถ้ามันเป็นลูกกลมติดลูกกลมแบบแต่ละมุมอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: เหมือนคุกเลย
2: ถือว่าก็ฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็คนดูแลเกือบ20คนนะเขาก็บอกว่านี่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเต็มรูปแบบค่ะน้องร่มเขาบอกว่
3: า
2: เหตุผลเขาก็คือว่าเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งทำลายทรัพย์สินทำลายข้าวของแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะในมุมแพทย์นะเนาะ
3: ครับ
2: อ่ะ
3: มีรั้วลวดหนามกันคนหนีด้วยนะ
2: ใช
3: ่แต่ละข้อก็ถูกขังเอาไว้อย่างแน่นหนา
2: โอ้น่าเชื่อเลยนะว่ามีอยู่จริง
3: ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคงชัดเจนขึ้นเนาะก็ตกลงแล้วมีแต่ผู้สูงอายุจิตเวชหรือว่ามีผู้สูงอายุธรรมดาที่ถูกขังมาด้วยครับผมจริงๆพวกนี้ก็ไม่ถูกนะทำได้ว่าญาติเคยถามกันมาเนี่ยเดือนหนึ่งต้อง 2-3 หมื่นนะพี่ศูนย์พวกนี้
2: ที่ต้องจ่ายให้ศูนย์นี่เหรอ
3: ใช่สมมติว่าเราจะเอาผู้สูงอายุไปฝากเขาดูแลคนหนึ่งอะเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายอะ 2-3 หมื่นนะก็แล้วแต่ที่เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้คงชัดเจนขึ้น
2: นะคงชัดเจนนะคะจะได้ดูว่ามันมีความจำเป็นมากไปแค่ไหนก็ต้องทำแบบนั้นแล้วผิดกฎหมายไหมอะไรอย่างนี้เนาะ
3: อืม
2: เห็นภาพแล้วอย่างที่บอกกดหูใจมากนะเราร ู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะตายเอาจริงๆตายดีกว่า
3: อัน
2: นี้ถึงมุมตัวเองนะว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีลูกหลานดูแลเนาะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอ
2: ้ใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้คือตำรวจไปเฉพาะตำรวจอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับ
2: มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเพิ่มเติ
3: ม
2: นะคะค่ะนิดเดียวน้องๆเมื่อวานนี้ยังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่หลอกเดี๋ยวนี้นักศึกษานะคะจะเป็นเหยื่อเมื่อวานนี้จะไปถูกจับนะคะคาเงินล้านเลยค่ะกำลังจะไปถอนเงินให้กับคอลเซ็นเตอร์อีกล้านสามทั้งที่จ่ายไปแล้วล้านสองนะคะโอ้โหนี่ตำรวจก็ไปถึงนะคะเอากำลังไปเลยนะคะสำหรับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะ